0: ลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
2: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้ามาหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข ยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวม ด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยาน

0: สุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
0: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนงพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์ไปสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คน โดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตร

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดี

0: ันที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
2: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตก หรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่

0: เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
10: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
9: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
10: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่า การประชุมนะครับเป็นการประชุม

0: ระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินว่าอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
0: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองและสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือส ามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปนะการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center

0: 020-2507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห่วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
3: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
2: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
4: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
2: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน

0: ภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
1: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
0: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
1: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายเนี่ยพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
0: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
5: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกเบเยซูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิด สุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
6: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันและเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
5: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
11: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมโสภณชูเวศและคุณปณิศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891

0: กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนนะฮะพอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮะเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ12ถึง18วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย work from home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์หรอไม่ใช่คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13วันนวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร์ส่วนวันที่เหลือ work from home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ work from home ทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเพราะคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดรบกวนวันหยุดไม่ใช่ work from home

0: นะครับส่วนการประชุมครม.ล่ะครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
1: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
0: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดง่ายจี้แล้วครับบอกให้ท่านปลัดอันสิทธิ์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับก็โอนไปแล้ว600รายเริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เดี๋ยวก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้าเพราะงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอ้าไปดูเรื่องไหนกันต่ออ ้อผักแพง
1: ค่ะ
0: อ้อเดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาท พิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชุ่มท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้ว

0: แล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและจะช่วยเหลือเยียวยายังไงซึ่งฝั่งเหนือน้ำต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่น้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
1: ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
0: อยุธยาก็ยังหนัก
1: ใช่
0: แปดริ้วฉะเชิงเซาก็ยังท่วม
1: ฉะเชิงเซาก็หนัก
0: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็อยุธยานะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะฮะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริการบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ฮะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานให้เพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะ ซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร

0: เอทระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
1: นะครับเพราะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือ
0: วันศุกร์
1: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18
0: ค่ะ
1: นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
1: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะเอาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาทนะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็บอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
0: เก
1: ็
0: ต
1: ภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
0: ่
1: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
0: ะ
1: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่า เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะ แต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุนของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศิตกายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุลนะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รอเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสส.ชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุด สัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วน งบประมาณนะคะในการบริหารสส.ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า40-50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่า

0: เพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปอดบุรีรวมไปถึงโครงการต่างๆของสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็จะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมนะคะ
1: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะรณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
0: เหล้าเข้าพรรษาง
1: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมย์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าเฮ้ยน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
0: ดูไม่เท่แล้ว
1: คือสมัยก่อนเดี๋ยวสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
0: ะ
1: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอ่ะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไห
0: ม
1: นั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้เป้าประสงค์มันก็คือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
0: ม
1: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิด

0: ไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานฮะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขด้วยกันคือความพร้อมศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราจะสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเป็นโอกาสของเราเนี่ย

0: ถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
1: จาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า300คนนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวและเห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดยเฉพาะการเงินที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในอนาคตคือการเงินสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อย inclusive finance แล้วก็ finance สำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวครับพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถปักหมุดมาเป็นตัวที่ประเทศไทยมีศักยภาพพอจะเดินหน้าได้อยู่ครับ
0: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางเป็นยังไงครับ
1: คือ inclusive finance มันหมายถึงที่การมีระบบทางการเงินที่สามารถจะเข้าถึงทุกกลุ่มได
0: ้ครับ
1: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น Inclusive Finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นในการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
2: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
1: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพบในเวทีนี้คือโฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงค์ไปซื้อของวันนี้แทบจะมีคนถือในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากตึกรามบ้านช่างเป็นโบโชแบงก์อีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopoliticsเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่า Polarity Uncertainty ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
1: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเสี่ยงของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าและใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งยืนได้นะครับมันจะมีกรีนบอนด์ที่ลงทุนในด้านของธุรกิจสีเขียวมันจะมีเรื่องของกรีนไฟแนนซ์ในแง่ของการให้เงินลงทุนหรือสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจในการผลิตสินค้าที่มีความเขียวมากขึ้นหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันมีความเขียวมากขึ้นหรือมีความยั่งยืนมากกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษอย่างเงี้ยของเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยหรือประเด็นการช่วยเหลือต่างๆของรัฐ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้สุดท้ายจะกลับมาสู่กลไกทางการเงินเพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
0: โอ้ครับระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะฮะอาจารย์คือถ้าใครไม่รู้ไม่ทราบนี่โอ้งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
1: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้มีไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพัดในแบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี
2: ้
1: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านเราเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IMF World Bank 2026ครับชัดๆฮะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆเขาถือเงินในมือเยอะมาก
2: ๆ
0: 191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ๋อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
2: ๆ
0: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปณิสราครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด 11:00 น.ถึง 1:00 น.นะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคาร
2: คะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ Virtual Bank เนี่ยจะมา
2: ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะ
0: กระเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนไม่พกแบงค์แต่ผมยังพกอยู่นะฮะกระเป๋าตังค์เนี่ยผมหนามากเลยฮะเงินมีไม่เท่าไหร่แต่บัตรเพียบ
2: ค่ะพูดถึงพกแบงค์คุณทรงพลล่าสุดไปเที่ยวมาที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะ
0: เป็นไงฮะ
2: ไม่ได้ติดเงินสดไปเลยแล้วเขายังไม่ได้ทำระบบเรื่องของการใช้บัตร เนี่ยเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพกเงินสดติดไว้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันอาจจะยังปรับระบบอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็น virtual แบบ 100%
0: เออนะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4

0: พันอยู่ในกระเป๋านะ
1: ฮะ
0: แล
1: ้ว
0: สามสี่พันแล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ3-4ธนาคารแต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งระบบบางแบงก์เนี่ยมันล่มระบบบางแบงก์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
1: ถ้ามีธนาคารเดียว
0: แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่อง
1: ะ
0: นะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
1: เป็นอะไร
0: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึงนะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่มันอาจจะยากขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส
1: ใช
0: ่สสสก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่า
1: อ
0: ย่างมีประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆก็คือแจกแจงมาก็พร้อมให้ตรวจสอบนั่นแหละคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพก็คือสุราและบุหรี่พูดง่ายๆภาษีบาปขอใช้คำนี
1: ้
0: นะฮะคือกฎหมายเดิมเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าก็คือว่าเงินจากกฎหมายภาษีบาปเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปยัง4องค์กรหลักนะครับก็คือสสสนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็3กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาแห่งประเทศแล้วก็4ฮะไทย PBS นะครับเนี่ยก็ไป4องค์กรตรงน
1: ี
0: ้คือแนวคิดของผู้ที่ผลักดันเนี่ยก็มองว่าภาษีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว่าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
1: ์
0: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
1: ้
0: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังปี61
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งในพรบวินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่
1: อ
0: นนะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได
1: ้
0: ว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการในการแก
1: ้
0: หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยมันคือเสียงข้างมากเสียงข้างมากคือรัฐบาลใช่ไหมฮะพอต้องไปขอเงินงบประมาณเนี่ยกับส.ส.ซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือสภาเสียงข้างมากก็คือรัฐบาลพอต้องไปขอเงินเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลถึงความเป็นอิสระของสื่อหรือเปล่าไปกดดันเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยลดความเป็นอิสระลงไห
1: ม
0: อยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองหรือไม
1: ่
0: ฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มา
1: ะ
0: นะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
1: ม
0: สสสกองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานเน
1: ี่
0: ยผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุคือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
1: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
0: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพม.อยู่แล้ว
1: อ่าใช่
0: แล้วกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรเออแล้วมันทับซ้อนกันไหม

0: ไหม
1: อัน
0: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเราเรามีกระทรวงกีฬาก
1: ีฬา
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
1: ม
0: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
1: ม
0: นะครับนะสสสสสสกับกระทรวงสาธารณสุขเราสามารถทำงานคู่กันได้ไห
1: ม
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
1: ้
0: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งการได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร่แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจงนะฮะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
1: ่
0: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
1: ม
0: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟนต
1: ์
0: ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้2มุ
1: ม
0: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้2ด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอ
0: บ
1: นะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
0: ชี้แจงหรือยังเนาะ
1: ก็มีการชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ากับทางปปชเองเนี่ยไม่แน่ใจ
0: เรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสั่งแทนทรัพย
1: ์
0: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสีมันโรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
1: สุชาดา
0: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสีมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร์อันนี้คือข้อกล่าวหานะครับระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
1: ์
0: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาในผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหมือนก
1: ัน
0: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
1: ้
0: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
1: อืมค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของส.ส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
0: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี
0: ้นะฮะท่านบอกว่
1: าไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวไก่เรื่องนี
0: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะ
1: คือ
0: ก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส
1: ่
0: วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือ ของคุณสุชาดาสั่งแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐานคดีนาฬิกาลุงป้อม
1: คือ
0: นาฬิกาลุงป้อมแบบยืมแต่อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
1: อ
0: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานนั้นมันมีอยู่แล้วของปปช.น
1: ะ
0: ก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอ่ะนานเหมือนกันนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาของ ของท่านสสถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงยังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้พูดเองนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออกมาเนี่ยในทางการเมืองในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันน
1: ะ
0: ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการเตะตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
1: ม
0: คุณอนุทินก็เงียบนะฮะอันนี้มันก็มองมาในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
1: และปณิสราพันธ์แก้วพร้อมที่มาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนา

0: คาโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
3: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเอกพงศ์นพสกุลและก็ภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีค่ะคุณเอค่ะ
0: วันนี้วันพุธใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: วันพุธที่เท่าไหร่
1: 7 ตุลาคม
0: 2569นะครับแดดแจ๋แต่เช้าเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าช่วงบ่ายหรือค่ำจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูจากสภาวะอากาศที่เขาแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ยังพอมีฝนอยู่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะหาสภาวะอากาศแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ฝนในวันนี้มาเล่าให้ฟังในช่วงกลางๆของรายการก็แล้วกันแต่วันนี้เรากลับมาพบกันเราก็จะมีเรื่องราวหลากหลายข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามรับฟังรายการ

0: ้นหามาเล่าของเรากันได้ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายโดยตำรวจนครบาลเขาเตรียมทำไม 5,000 นายเยอะนะดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารโลกประจำปี 2,569 หรือ IMF ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ 12-18 ตุลาคมนี้สัปดาห์หน้าแล้วนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับในระดับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมารวมกันที่ประเทศไทยประมาณ 15,000 คนคุณภูมิรัตน์ครับ
1: ค่ะทางพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายค่ะร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะคะที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศค่ะทั้งนี้นะคะทางตำรวจก็เตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองแล้วก็แผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมพร้อมกับประสานทางกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเส้นทางที่คาดว่ารถจะหนาแน่นนะคะก็จะเป็นถนนสุขุมวิทถนนพระราม4รัชดาภิเษกนะคะทั้งช่วงเช้าและเย็นก็ขอให้ผู้ที่ไม่มีภารกิจนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลค่ะได้กำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมนะคะเป็นการทำงาน work from home นะคะทำงานจากที่บ้านและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อจะช่วยลดปริมาณรถส่วนหนึ่งนอกจากนี้ค่ะก็มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินข่าวสารการจราจรสภาพอากาศแล้วก็การชุมนุมเพื่อปรับตามสถานการณ์ค่ะ
0: ครับผมไปดูรายละเอียดของการพูดคุยโดยเฉพาะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมประเมินสถานการณ์แล้วก็สรุปในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยคือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีการแล้วก็การอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยคือตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการคลังการประปาการไฟฟ้านครหลวงอะไรไปอยู่คือไปตั้งวอร์รูมไปอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะเลยแต่ว่าพอดูอีกทีเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ประเมินหรือว่าเขาไม่ได้ดูแต่เฉพาะเรื่องของการประชุมและความปลอดภัยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจะต้องรับมือกับมันยังไงเช่นไฟดับอย่างเงี้ยทำยังไงกับคน 15,000 กว่าคนที่อยู่ในนั้นถ้ามีน้ำอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือทุกหน่วยงานของประเทศของเราเนี่ยจะไปบูรณาการทำงานร่วมกันที่นั่นนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีก่อนก็คือปี2534ในประเทศไทยเราเคยจัดการประชุมในลักษณะนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นกับวันนี้มันต่างกันนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเดี๋ยวผมมีรายละเอียดเรื่องของการประชุม12-18เนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมผมมีรายละเอียดว่าในภาพรวมเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วคนไทยจะได้อะไรบ้างนะครับคุณฟังก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันมีมาฝากกันแน่ๆครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกเลยครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องของการเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนะคะเพื่อรับมือกับฝนระลอกใหม่ในช่วง 10-13 ตุลาคมนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะและในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แนวโน้มสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการบอกว่า 5-7 ตุลาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยหลายพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายลักษณะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะครับภาคเหนือเริ่มอากาศหนาวแล้วฝนก็เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ส่งผลให้บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มส่วน6และ7คือเมื่อวานและวันนี้ฝนจะเคลื่อนจากภาคกลางเข้าสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะแถวๆนครศรีธรรมราชสงขลาและก็ทะเลอันดามัน

0: นะครับคุณผู้ฟังจะมีฝนตกชุกขึ้นส่วนภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงในช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่11ถึง13ตุลาคมฝนกระจายตัวบริเวณภาคตะวันตกเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้บางส่วนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างเลยหลายพื้นที่ก็มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำให้เฝ้าระวังฝนในช่วง10ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะภาคตะวันตกแถวเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามประชาชนต้องติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดนึงที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนั้นนะครับก็คือ11ถึง13หรือ14ตุลาคมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บูรณาการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามการแถลงนะคะจาก JAC ได้ทุกวันนะคะจากที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงให้เรารับฟังกันในช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคะรวมถึงก็สามารถติดตามได้จากทางเพจไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะ
0: ครับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้านี้ก็มีคนมีประกาศหรือว่ามีหน่วยงานต่างๆออกมาเรื่องของให้เราเฝ้าระวังคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าอยู่นอกเขื่อนคันกั้นน้ำเนี่ยว่าน้ำเหนือจะลงมาบ้างแหละมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากกว่าปกติบ้างแหละนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สุดท้ายเขาก็มีการผันน้ำออกไปได้จนอาจจะทำให้น้ำที่มาเนี่ยไม่ได้มีมากตามที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับน้ำเหนือที่ลงนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงระบายก็เท่าที่เขาบอกมาอาจจะน้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมแต่ว่าไม่ได้มากกว่านั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าน้ำไม่ได้มาเยอะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะส่วนทางเขื่อนภูมิพลนะคะก็ยังสามารถรับน้ำได้แล้วก็ไม่กระทบพื้นที่ทางภาคกลางค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรนะคะในส่วนของทางอยุธยาพื้นที่รับน้ำที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะก็มีระดับที่ส่งตัวนะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องทางฝั่งปทุมธานีกรุงเทพนะคะก็มีการเร่งระบายด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็สถานีสูบน้ำริมคลองออกสู่ทางทะเลนะคะส่วนภาคตะวันตกนะคะเราพบว่าทางเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเขื่อนศรีนครินทร์นะคะก็มีการพร่องน้ำออกมากกว่าน้ำเข้าเพื่อที่จะรองรับฝนในช่วงสัปดาห์หน้านะคะแม่น้ำแม่กลองก็ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะไม่กระทบกับจังหวัดกาญจนบุรีทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขื่อนแก่งกระจายเนี่ยมีความจุเต็มก็เริ่มมีการระบายน้ำนะคะพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอหนองยาปล้องค่ะส่วนทางภาคตะวันออกนะคะที่จะต้องจับตากันก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะคะนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำนะคะแล้วก็ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปจนถึงชุมพรนะคะก็ตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยถึงภาคใต้ก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะ
0: ครับอย่างที่แก้วได้ย้ำท่านผู้ฟังไปนะครับว่าทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดแล้วก็เราพร้อมที่จะปรับสถานการณ์นะครับเพื่อนำเสนอข่าวสารได้ซึ่งตอนนี้เราก็นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วก็สิ่งที่จะส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนเราก็เตือนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง NBT 2HD หรือที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่แก้วบอกว่าเมื่อสักครู่ที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าการแถลงเนี่ยจะมีทุกวันนะฮะก็อยู่ในช่วงห่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาหรือก่อนหน้านิดหน่อยหรืออาจจะเลยไปถึง11นาฬิกาก็ถ้ามีมาเมื่อไหร่เราก็จะตัดสัญญาณเสียงมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องทุกๆวันด้วยนะครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องของมาตรการดูแลประชาชนนะคะในการจัดธงฟ้าหรือค่าครองชีพ
0: คือเวลามีสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็ ยากลำบากอยู่แล้วแหละใครจะเดินออกไปหาซื้อก็ยากลำบากนะโดยเฉพาะเวลา เราขาดพวกสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้ในครัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยจะไปซื้อในเมืองก็ไปลำบากบางทีถนนก็อาจจะเฉอะแฉะ

0: ไก่ชะลอการส่งออกจนถึงธันวาคมนี้นะคะขณะที่ผู้ผลิตฟาร์มขนาดใหญ่นะคะก็มีการตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไว้ที่4บาทต่อฟองค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าโดยปรับรูปแบบนะคะให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยใช้รถโมบายแล้วก็มีการตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดนะคะก็จะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายโดยจะเริ่มในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงเดือนธันวาคมนี
1: ้ก็นอกจากสินค้าแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆก็ต้องดูแลด้วยนะครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลการป้องกันโรคแล้วก็ภัยสุขภาพต่างๆโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมบูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็รางระบบวางระบบตัวรับส่งผู้ป่วยเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ถือว่าเราป่วยอยู่แล้วเราติดบ้านติดเตียงอยู่แล้วมันเวลาไปเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลอะไรมันก็ยากเพราะฉะนั้นการที่มีข้อมูลอยู่ว่าใครป่วยที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะในส่วนของการตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะคะก็มีการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีการผลึกกำลังระดมรถยกรถสไลด์นะคะช่วยยกรถกว่า153คันเพื่อเคลียร์เส้นทางจราจร
1: ที่ผ่านมาเนี่ยรถก็จอดเสียอยู่เยอะแล้วเวลารถเนี่ยมันก็เคลื่อนย้ายยากไม่ได้ว่าเข็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพวกเนี่ยมาช่วยกันยกเพื่อที่จะเอาไปเข้าอู่เอาไปซ่อมให้ใช้ต่อไปพอถนนแห้งแล้วนะครับคือน้ำท่วมสร้างผลกระทบมากเดือดร้อนทุกๆฝ่ายนะครับในหลายพื้นที่เลยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านเล็งเห็นถึงความยากลำบากในการสัญจรแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับกระทรวงคมนาคมต่างๆก็มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเร่งระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะได้บอกว่ากรมการขนส่งทางบกนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานทันทีแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือค่ะกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะเฉพาะทางประกอบด้วยรถยกรถสไลด์เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่เครื่องยนต์ขัดข้องถูกน้ำท่วมหรือว่าติดตกค้างอยู่ตามถนนนะคะนอกจากนี้ก็เร่งยกสิ่งกีดขวางทางจราจรเปิดทางให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปกตินะคะซึ่งก็มีการได้รับการสนับสนุนการประสานจากแฟตเอ็กเพส6คันก็ทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนโดยการนำรถสไลด์รถยกนะคะทำการเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จอดกีดขวางทางจราจรได้แล้วทั้งสิ้น153คันนะคะก็ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนอกจากนี้ค่ะก็เตรียมแผนรองรับยานพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้พื้นที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังนะคะเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการซ่อมแซมพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศซ่อมแซมรถที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไปค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของกระทรวงคมนาคมกันต่อนะครับเขาช่วยรถน้ำท่วม

0: รถที่เนี่ยประสบความเสียหายที่ผ่านมาเวลารถมันน้ำเข้าหรืออะไรพวกนี้บางทีก่อนที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็ต้องเอาไปตรวจเช็คก่อนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจักรทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าโดยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถึงช่วงที่2ของรายการนะครับ9:34 นกับรายการค้นหามาเล่าคุณฟังครับใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับบางพื้นที่ฝนตกถนนอาจจะยังไม่แห้งเมื่อคืนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับขับช้าๆด้วยความถึงที่หมายช้าแต่ก็ปลอดภัยถ้าคนที่ไปทำงานตอนนี้ก็น่าจะถึงกันหมดแล้วนะครับคุณฟังครับมาต่อด้วยเรื่องของกระทรวงคมนาคมอีกเรื่องนึงนะครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องของเนี่ยแหละการใช้รถเนี่ยบางทีรถโดนน้ำอะไรนานๆจอดไว้นานๆจนแห้งแล้วมั่นใจว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันใช้ไม่ได้ต้องเอาไปตรวจเช็คก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็อาชีวศึกษาออโต้แบ็กนะคะให้บริการฟรีมีการตรวจเช็คสภาพรถฟรีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้ฟรีตามที่มีการกำหนดเงื่อนไขนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการบำรุงรักษาคำแนะนำการใช้รถอย่างปลอดภัยที่ศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนะคะบริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะก็เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ค่ะทางอาชีวะอาสาจัดให้นะคะบริการซ่อมฟรีทุกบริการทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ Fix It Center 57แห่งช่วยผู้ประสบบรรเทาสาธารณภัยนะคะลดภาวะค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นหลังจากน้ำท่วมโดยได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ฟิกอีกเซ็นเตอร์และศูนย์บริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมแซมของแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพนะคะระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีคุณครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวศึกษาค่ะนำทักษะความรู้เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนะคะก็สามารถติดตามลงทะเบียนขอรับบริการความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งแล้วก็สามารถตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่นะคะได้จากทางเว็บไซต์ของอาชีวศึกษาค่ะ
0: ครับน้องๆเขาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นี่แหละมาเรียกว่าปฏิบัติจริงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฟรีนะฮะมาถึงภารกิจของพม.หรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลคนทุกวัยนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะเขาไปดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางเรื่องเนี่ยแหละเด็กเวลาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงพม.นำทีมในส่วนของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับของกาญจนบุรีแล้วก็กรมกิจการต่างๆเนี่ยนะครับผู้สูงอายุด้วยอะไรด้วยเนี่ยของปทุมธานีไปลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มาตรฐานการดูแลเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีคุณแก้วแล้วก็ประเมินสวัสดิภาพของความปลอดภัยของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลด้วยสบส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีมาร่วมกับทางพม.ด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางเนี่ยก็ท่านได้กล่าวว่าจากกรณีมีการนำเสนอข่าวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ของกาญจนบุรีปรากฏภาพการติดตั้งรั้วเหล็กและลวดหนามบริเวณโดยรอบแล้วก็อุปกรณ์ในลักษณะของคล้ายกับ เป็นกรงเหล็กอะเนาะใช่ไหมฮะ
1: บริเวณเตียงของผู้สูงอายุ
0: มันก็เลยทำให้ท่านรู้สึก
1: สะเทือนใจ
0: สะเทือนใจใช่ไหม
1: ต่อภาพที่ปรากฏนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยสวัสดิภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุผู้รับบริการในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุถ้าก็มีภารกิจหลักในการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้สูงอายุในเรื่องของการจัดสวัสดิการทางสังคมการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศขณะเดียวกันนะคะก็ในเรื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการร่วมมือกันในเรื่องของการกำกับควบคุมมาตรฐานการให้ใบอนุญาตนะคะจากข้อมูลที่พบเบื้องต้นก็คือศูนย์ดังกล่าวเนี่ยที่ท่านได้ลงพื้นที่เนี่ยดำเนินกิจการในนามบริษัทเอกชนในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีชื่อปรากฏในรายชื่อของกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยได้รับใบอนุญาตนะคะ28ตุลาคม2564ซึ่งก็อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลมาตรฐานแล้วก็อนุญาตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กระทรวงพม.นะคะมีภารกิจหลักในการคุ้มครองดูแลสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการทางสังคมแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าการกำกับดูแลจะสิ้นสุดลงนะคะผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและรูปแบบของการดูแลให้เหมาะสมกับภาวะของผู้รับบริการแต่ละรายค่ะท่านได้บอกว่ากรณีนี้นะคะจะไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการแห่งเดียวแต่จะนำไปสู่การทบทวนระบบการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งประเทศเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมั่นใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็จะได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับมาตรการระยะสั้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองในทันทีทบทวนระบบกำกับดูแลแล้วก็ทางกระทรวงพม.ค่ะได้นำกรณีนี้มาเป็นมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยเพื่อที่จะมีการทำระบบกำกับติดตามตรวจสอบสถานะผู้สถานดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ
0: ครับท่านรัฐมนตรีนิกรก็ท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทางกระทรวงเองพม.เนี่ยพร้อมประสานนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสหวิชาชีพเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังถ้าพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิการทอดทิ้งการใช้ความรุนแรงหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะสมสามารถที่จะแจ้งศูนย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คือชื่อศูนย์ก็คือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับผ่านสายด่วนพม1330นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
1: สายด่วนพม1300ค่ะ
0: 1330ถ้า1330นี่เป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคล้ายอยู่นะแต่ว่าแจ้งได้นะครับเพราะว่าสายด่วนนี้ถ้าเราโทรไปปุ๊บมันจะไม่ได้มาติดที่ส่วนกลางเมื่อก่อนเนี่ยจะมีที่ส่วนกลางอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเหมือนมีคนรับโทรศัพท์อยู่ในจังหวัดต่างๆด้วยนะก็สามารถที่จะโทรกันไปได้นะครับเราพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องอื่นๆมานำเสนอกันต่อไปกับรายการค้นหามาเล่าของเราครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี้ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบซึ่งส่งข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยแล้วประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้แล้วประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเมื่อช่วงแรกเราย้ำถึงเรื่องของการประชุมนะฮะ IMF ถ้าเรียกกันตัวย่อง่ายๆสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมแล้วก็ 12-14-15 เป็นการทำงานจากบ้านนะครับหน่วยงานราชการเนาะนะครับแล้วก็13เนี่ยไม่เป็นวันหยุดอยู่ละนวมินทรมหาราชนะครับวันที่16ก็เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในกรุงเทพมหานครในนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยครับมาถึงช่วงสุดท้ายนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็มารู้จักกับกาฬโรคนะคะว่าติดเชื้อได้อย่างไร
0: ครับ
1: กาฬโรคค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้กันมายาวนานหลายร้อยปีปัจจุบันมีวิธีตรวจวินิจฉัยแล้วก็มียาปฏิชีวนะสำหรับรักษาค่ะและถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะกาฬโรคมี3รูปแบบสำคัญก็คือเป็นเชื้อที่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองนะคะจะทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองบวมโตแล้วก็เจ็บเชื้อแบบที่2ก็คือรูปแบบที่2เนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังแล้วก็เนื้อ

0: ู่คนผ่านละอองทางเดินหายใจได้สำหรับการติดกาฬโรคนะคะส่วนใหญ่ติดต่อจากการที่มีหมัดที่มีเชื้อกัดหรือว่าการสัมผัสกับสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่ะส่วนกาฬโรคปอดนะคะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยังมีกาฬโรคอยู่หรือไม่ในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ายังพบได้ตามธรรมชาติโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะและหมัดนะคะเป็นแหล่งรังโรคสำคัญการพบผู้ป่วยในปัจจุบันจึงไม่ได้หมายความว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่นะคะสำหรับการป้องกันทั่วไปหากว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำมากแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบว่ามีกาฬโรคในสัตว์นะคะควรหลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือว่าซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกหมัดกัดควบคุมสัตว์ฟันแทะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายค่ะหากต้องการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นกาฬโรคปอดนะคะก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันคำแนะนำของบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะก็ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นโรคที่รุนแรงนะคะแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าเกิดว่าได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วค่ะ
1: ครับรักษาได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาเนี่ยอย่างเรื่องของระบบการหายใจล้มเหลวหายใจเร็วผิดปกติหอบเหนื่อยหายใจลำบากจนหน้าอกหรือซี่โครงมันบุ๋มริมฝีปากใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำอันเนี้ยถ้าเจออาการแบบเนี้ยอย่าปล่อยไว้นะครับภาวะขาดน้ำรุนแรงไม่ปัสสาวะเลยเป็นเวลา8ชั่วโมงติดต่อกันปากแห้งจัดพอร้องไห้เนี่ยไม่มีน้ำตาอันนี้ก็เป็นอาการอีกอาการหนึ่งที่เราเจอได้นะครับ
0: สัญญาณที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องรู้ถ้าเกิดว่าลูกเขามีอาการป่วยนะคะก็อย่างที่คุณเอกได้บอกไปว่า1ก็คือเรื่องของระบบการหายใจล้มเหลวนะคะ2ภาวะขาดน้ำรุนแรงค่ะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทผิดปกตินะคะก็เรียกไม่ตื่นหรือว่าเด็กไม่ยอมเล่นมีอาการกระสับกระส่ายผิดปกติหรือมีอาการชักนะคะเป็นสัญญาณที่จะต้องห้ามรอดูอาการที่บ้านเด็ดขาดแต่จะต้องรีบพาไปแผนกฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะหรือว่าอาการไข้วิกฤตไข้สูงมีไข้สูงเกิน40องศาเซลเซียสกินยาลดไข้ไม่ทุเลาเนี่ยเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า3เดือนนะคะก็คือต่ำกว่า12สัปดาห์จะต้องรีบไปพบคุณหมอเลยค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอาการทุเลาแล้วก็กลับมาซุดได้นะคะของอาการไข้หรืออาการไอที่อาจจะดูเหมือนดีขึ้นแล้วแต่จู่ๆอาจจะกลับมามีไข้สูงแล้วก็ไอรุนแรงกว่าเดิมเป็นสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนอย่างเรื่องของปอดอักเสบค่ะก็เป็น6อาการนะคะสำหรับอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ครับมาทิ้งท้ายเรื่องนี้กันหน่อยฝากย้ำเลยเพราะว่าเราเคยคุยไปแล้วหลายครั้งนะครับสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นจากการชาร์จมือถือก่อนแล้วก็ power bank ให้เต็มไว้เวลาติดต่อฉุกเฉินใครบางทีเราลงมาไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมข้างล่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลงจากคอนโดลงจากตึกชั้นสูงๆไม่ได้เพราะข้างล่างน้ำท่วมเนี่ยนะครับเติมน้ำมันรถเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายอยู่เสมอบางทีน้ำมันเนี่ยให้เต็มเอาไว้ก่อนหรือมีให้เยอะเอาไว้ก่อนเวลาจะไปไหนจะได้ไม่ต้องไปกังวล นะครับยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยกขึ้นที่สูงเลยเพราะพวกนี้มันอันตรายมากนะครับเผื่อมันเสียหายหมดต้องซื้อใหม่ไม่คุ้มนะแล้วก็เก็บเอกสารสำคัญใส่ซองกันน้ำเอาไว้เอกสารสำคัญก็ทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนอะไรใบเอกสารต่างๆที่เราจำเป็นเนี่ยเก็บไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ใส่ซองกันน้ำเอาไว้เคลียร์ทางน้ำและท่อระบายน้ำรอบบ้านเคลียร์ไว้ให้ดีวางแผนจุดนัดพบสถานที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาครับที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้เรานะครับและรายการค้นหามาเล่าเวลาหมดแล้วครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่2400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดย

0: ทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้

0: ไรคะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีทางภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแหละครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ 10-25 เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำ นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้

0: ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางควงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาและเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 น.นะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขวงลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผม ในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทัฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ

0: นะฮะในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักงานเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเคลมสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
2: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีก1 พื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชา

0: สัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb

ครับแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะการฟื้นฟูการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจากศูนย์สถานการณ์ร่วมนะสำหรับอุทกภัยเนี่ยหรือว่า JICC นะที่ทำเนียบรัฐบาลนะเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะน่าจะมาช่วงประมาณนี้แหละประมาณสัก10โมงนะในทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะเพราะว่าก็มีหลายที่นะฮะจริงๆเราต้องติดตามเนี่ยอย่างใกล้ชิดก็คือช่วงผมว่าน่าจะปลายสัปดาห์นี้นะคือสำหรับสัปดาห์นี้ถามว่ายังมีฝนไหมก็คือมีนะช่วง 7-8 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีฝนบ้างนะครับแต่ว่าถ้ากรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยโฟกัสของเรานะจะไปอยู่ช่วงวันที่9วันที่10 11 12แถวๆนั้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีฝนระลอกใหม่นะที่เข้ามานะครับและขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าเรียกว่าทั้งสัปดาห์นะตั้งแต่วันที่12ตุลาคมจนถึง16 17ตุลาคมเนี่ยนะก็จะมีการประชุมนะสำหรับ World Bank แล้วก็ IMF นะครับ191ประเทศทั่วโลกนะฮะที่เขาจะเดินทางมานะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารนะของแต่ละประเทศนะฮะเขาก็จะเดินทางมาประชุมบ้านเรานี่แหละเนี่ยที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยนะก็ตอนนี้รัฐบาลก็เร่งประชาสัมพันธ์นะแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้านะในการประชุมอย่างเต็มที่เตรียมความพร้อมต่างๆฝนฟ้าอากาศถ้าตกนะเขาก็จะมีมาตรการในการรองรับว่าจะต้องทำยังไงถ้าหากตกแล้วน้ำท่วมขัง15เซน20เซน50เซนนะเขาจะปรับเขามีแนวทางแล้วนะผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่นะครับพูดถึง World Bank นะผมให้ดูตัวเลขสักนิดนึงนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชานะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยเนี่ย World Bank เนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยเขามีการออกประกาศนะฮะว่าถ้าดูจากภูมิภาคเอเชียเนี่ยสำหรับภูมิภาคเอเชียปี2569จะขยายตัวอยู่ที่ประมาณสัก 4.5% นะฮะแรงหนุนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับ AI นะที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะกลุ่มเนี้ยเอเชียหลายประเทศนะฮะที่ทำฮาร์ดดิสก์ได้ทำอิเล็กทรอนิกส์ทำแผงวงจรรวมทำ AI ทำอะไรพวกเนี้ยนะครับหลายประเทศนะเขาไปลงทุนเยอะส่วนไทย World Bank ก็มองมาที่ประเทศไทยหน่อยบอกว่าปรับประมาณการนะจากต้นปีเนี่ยมองไว้ไทยจะโต 1.3% มาเป็น 2% นะครับแล้วก็คาดว่าปี2570จะโตขึ้นอีกเล็กน้อยนะเป็น 2.3% อันนี้มองดีนะบอกว่าปัจจัยบวกเนี่ยมาจากไอ้เรื่องฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นี่แหละนะครับแล้วก็รวมไปถึง AI แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกไอ้คอมพิวเตอร์นะแม้ว่าไทยเนี่ยจะส่งออกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์แต่ว่าการใช้อันนี้เขามองลึกลงไปบอกว่าการใช้ AI ในภาคธุรกิจเนี่ยมันต่ำฮะบอกว่าเพียงแค่ 12% เท่านั้นแล้วก็ถ้าไปดูใน 12% เนี่ยนะมีแบบที่ลงทุนซื้อแหละที่ถูกลิขสิทธิ์อะไรต่างๆซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยเพียงแค่ 4% เท่านั้นนะครับเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาซื้อการใช้ AI เข้ามาทำในธุรกิจเนี่ย 43% แล้วถามว่าขนาดเนี้ยเราเร่งให้มีการส่งเสริมการใช้ AI ไหมนะ World Bank บอกก็ส่งเสริมนะแม้ว่าจะมีการใช้ AI เนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยมากกว่า 80% แต่ส่วนใหญ่เป็นแค่เรื่องของการทดลองใช้โอ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะเขามองเลยบอกว่ามันเป็นแค่การทดลองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผลักดันประเทศให้มันเข้าสู่อุตสาหกรรมห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI พวกนี้และรวมไปถึงพวกของต่างๆซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีความพร้อมเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะคนต้องมีคุณภาพคนต้องทำ AI เป็นนะจริงๆผมดูซีรีส์เกาหลีอยู่เรื่องนึงไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีเป็นเรื่องหนังอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นบ้านอะไรคีอัน84ซีซั่น2 ใน Netflixมีคือเขาก็คล้ายๆกับเป็นอีเวนต์อ่ะนะทำเป็นบ้านพักนะให้คนมาเที่ยวบ้านคนที่ทำก็เป็นครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับผมก็ดูคนที่เขามาพักอ่ะนะเพราะเขาเปิดสั้นๆ10วันนะเขาก็ทำเป็นเรียลิตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยังที่เกาหลีใต้เขามีคณะนึงที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาพักที่บ้านของคีอัน84เนี่ยเขาเรียนคณะAI นะฮะคณะปัญญาประดิษฐ์ผมก็เลยนึกมานั่งย้อนประเทศไทยมีคณะนี้หรืออย่างคณะปัญญาประดิษฐ์ถ้าเกาหลีใต้เขามีคณะนี้แสดงว่าเขาต้องมีมานานพอสมควร

0: แต่บ้านเรายังไม่ได้ยินนะยังจะเป็นวิศวะคอมเป็นวิทยาคอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ตามทุกคณะทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนะเขาอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เห็นเออเราก็มานั่งคิดแล้วมานั่งย้อนดูเราเองว่าเออเรามีหรือยังเนี่ยเนี่ยเขาก็ถึงพัฒนา AI ไปได้นะครับอ่ะก็สรุปให้ฟังเพลินๆนะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้หลายคนก็ต้องค่อยๆติดตามแหละนะแล้วโฟกัสของเราจริงๆมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะเนี่ยอย่างช่วงแรกเดี๋ยวจะคุยเรื่องของการคาดการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าอยากเริ่มออมวันนี้ครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเลี้ยงพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเลี้ยงพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเลือกพิเศษ9เดือนฝากได้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีนะครับแต่ถ้าอยากออมนานขึ้นนะ11เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนี้ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังเชิญชวนนะฮะแนะนำเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำนะผู้ประกอบวิชาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะหรือเจ้าของกิจการนะครับโดยสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะเจ้าของธุรกิจอันนี้มีรายได้รวมนะตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วนะตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้ได้จนถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับโทรศัพท์หมายเลข1115นะครับเป็น GSB Contact Center หรือว่าที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะแจกเป็นหมวกกันแดด1รางวัลนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับ Facebook ใช้เป็น PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไปตอบในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้ธนาคารออมสินครับแนะนำนะรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ไปตอบถามกันนะครับผู้โชคดีเมื่อวานคุณสิริวัลจากกรุงเทพมหานครนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับทางดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้เป็นไงบ้างน้ำท่วมไหมที่บ้าน
1: โอ้โหของผมยังถือว่าปลอดภัยครับเหมือนอยู่บนเกาะครับออกไปข้างนอกอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่ามันหนักๆ ก็จะมี 3-4 วันที่เนื่องจากเราอยู่ใจกลางกรุงเทพก็ถือว่าจะทบน้อยสุดละ
0: ใช่
1: ครับเพราะว่ามันมาเกิดช่วงคืนวันที่วันศุกร์นะ
0: คือวันศุกร์
1: ก็เสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดพอดีก็ถือว่าเป็นตัวผ่อนเบาไปพอสมควรนะครับแต่ผมก็มีงานอยู่เดียววันเสาร์ก็ยังต้องเดินทางแต่วันศุกร์เนี่ยวันที่เกิดเหตุตอนกลางคืนเนี่ยผมกำลังเดินทางกลับจากมาเลเซียโอ้โหเราเห็นผลกระทบตั้งแต่ตอนนั้นฮะดีไฟดีเลย
0: ไฟดีเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ขึ้นการบินไทยกลับมาไหม
1: การบินไทยเลยครับ
0: เอาหรอกระเป๋าได้ยังเนี่ย
1: กระเป๋าได้ครับเนื่องจากผมถือกระเป๋าเอง
0: อ๋อโอเค
1: เดินทางสั้นเอากระเป๋าขึ้นเครื่องเลยก็รอดไป
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละเวลาลงมาเนี่ยไม่มีรถที่จะสามารถบริการเราได้เพราะ

0: บอกทุกคนว่าไม่ต้องมารับเพราะมันกว่าจะมาถึงปีสามอ่ะก็ไม่มีใครละก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าแม้กระทั่งรีมูซีนต้องรอ2ชั่วโมง
1: ไม่มีใช่
0: ไม่มีอะไรรถอะไรที่จะมาบริการเลยเพราะว่ารถก็ไม่กล้าวิ่งมา
1: คร
0: ับ ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเรียกทางบ้านมารับแทนที่จะถึงบ้าน4 ทุ่มครึ่งไปถ
1: ึ
0: ง4:40
1: อ่ะไม่เป็นไรถือว่าพร้อมหน้านะสำหรับเหตุการณ์นี
0: ้
1: พร้อมหน้ากันคนกรุงเทพมหานครก็โดนกันในแต่ละรูปแบบผมถามดร.วิสิทธิ์อย่างนี้คือรอบนี้สำหรับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยผมเห็นคนที่เขาประเมินเนี่ยนะอย่างน้อยๆมี2แหล่งที่ใกล้เคียงกันคือบอกระยะสั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถ้าเฉพาะกทม.เนี่ยประมาณสัก 17,000 ล้านแต่ว่าถ้าหากมันยังไม่จบเนี่ยทรงมันออกมาว่าประมาณสัก 30,000 ล้านนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ณปัจจุบันถ้าโดยเฉพาะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่เป็นโรงงานเยอะๆเนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้ทางหอการค้าไทยมองยังไงบ้าง
0: ครับก็ตัวเลขเป็นการประเมินทุกสถาบันนะครับก็ประเมินเบื้องต้นเท่านั้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาอาจจะมากกว่านั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยดูจากตัวเลขหนึ่งได้นะครับเมื่อเช้าเพิ่งประชุมกันที่กกต.ประชุมกันก็บอกว่าตัวเลขเตรียมความช่วยเหลืออาจจะมีถึง 4-50,000 ล้านน
1: ั่
0: นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่ช่วยเหลือเนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งไม่สามารถมีอะไรที่ cover ได้หมดหรอกเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงมันเลยกว่านั้นไปเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครสามารถเอาตัวเลขแม่นๆได้ทั้งหมดนะฮะแต่โอเคหลายหมื่นล้านเนี่ยใช้แน่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ซัพพลายเชนติดขัดหรืออะไรทำนองนี้นะครับ แล้วณขณะนี้ในบางส่วนบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำแช่อยู่นี่ก็จะเป็นผลกระทบระยะยาวของแต่ละอุตสาหกรรมครับซึ่งจะแตกต่างกันไปหมดเลยไม่เหมือนกันนะครับในเอาว่ารอบปี54ถ้าเราย้อนกลับไปนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: โรงงานที่เคยเจอน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่เขามีมาตรการหมดละรอบเนี้ยเขาพอเริ่มตั้งแต่วันก่อนวันแรกอะที่อุตุนิยมมีพยากรณ์อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วทั้งพอเข้าฤดูกาลเนี่ยสอบทรายปั๊มน้ำอะไรเงี้ยเตรียมไว้หมดละเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกที่เคยจมน้ำเนี่ยรอบนี้ส่วนใหญ่จะรอด
1: ครับ
0: แต่ว่ามันบังเอิญว่าตอนนี้ที่จมจะเป็นพื้นที่ที่คนละที่กับ
1: มันไม่โดนปี54
0: มันใช่อันนี้ก็คือส่วนที่ไม่ได้คาดการแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไม่เคยประสบเหตุแบบนี้ก็ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนก
1: ็
0: จะกระทบหนักหน่อยแก้ไขยากนิดนึงครับ
1: เพราะว่าถ้าปี54เนี่ยมันเป็นลุ่มเจ้าพระยาใช่ไหมมันจะเข้ามาทางนวนครอะไรพวกอย่างเงี้ยไฮเทคอุตสาหกรรมไฮเทคอะไรนี่คมอุตสาหกรรมไฮเทคอะไรเงี้ยมาฝั่งนี้แต่ว่ารอบนี้มันไปโดนทางฝั่งภาคตะวันออกใช่ไหมปราจีนบุรีแถว EEC เลยนะเนี่ย
0: ใช่เลยครับโซนนั้นเลยครับส่วนนั้นก็จะมีเยอะๆก็เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนคราวนี้เวลาที่อุตสาหกรรมเนี้ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาต้องใช้ชิ้นส่วนจากหลากหลายมากเลยรถยนต์คันหนึ่งนี่ชิ้นส่วนเป็นหมื่นชิ้น
1: อ
0: ่ะอาจจะมาจากไม่รู้กี่สิบโรงงานแล้วแค่หนึ่งโรงงานสองโรงงานมาไม่ได้เนี่ยก็ติดขัดละรถคันนั้นประกอบไม่ได้ละเพราะว่ามันขาดชิ้นส่วนชิ้นนี้ที่เป็นส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้ตอน54ก็เคยเกิดในส่วนที่เมื่อสักครู่คุณณัฐพงศ์พูดถึงทางฝั่งอยุธยาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นซัพพลายเชนใหญ่อันนี้ก็จะมีอีกโซนที่อยู่ทางตะวันออกด้วยครับก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันหลักๆก็เนี่ยแหละครับซัพพลายเชนเกิดปัญหาตัวซัพพลายเชนที่เกิดปัญหาบางทีเนี่ยตัวโรงงานยังทำได้แต่แรงงานมาไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งในหลายที่เขาก็พยายามใช้วิธีนี้ว่าถ้าไม่กระทบถึงขนาดว่าต้องหยุดการทำงานเลยเนี่ยเขาก็พยายามหาจับหารถเพื่อไปรับพนักงานมาทำงานนะครับซึ่งก็จะมีทั้งมาได้ทั้งมาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางบ้านเขาก็อาจจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับถ
1: ้
0: าที่มาได้ก็จะมีการดูแลทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ย อยู่ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญโรงงานก็ไม่ถึงขั้นต้องปิดหรือหยุดด้วยแต่ก็มีหลายที่เขาก็ต้องหยุดไปครับ
1: ครับเอ๊ะดร.วิสิทธิ์ครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงไม่ผมไม่แน่ใจว่าได้คุยกันถึงขนาดว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยที่มันอยู่ทางฝั่งตะวันออกที่มันจะมาเนี่ยนะมันถ้ามันลงมาที่บางคล้าต่อมามันก็ต้องเป็นอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเห็นเขาว่าเนี่ยถ้ามันขยับมาอีกนิดนึงก็คือที่บ้านโพที่บ้านโพนี่ก็คือรถยนต์เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าวันนี้ของรถยนต์ได้คุยกันไหมว่า
0: คุยครับก็เนี่ยประเด็นสำคัญวันนี้ที่คุยก็มีเรื่องนี้นะครับว่าคาดการณ์กันอย่างไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์เป็นตัวเลขเขาเรียกไม่ใช่ตัวเลขวันที
1: ่ครับ
0: รอบนี้เหตุการณ์ไม่ได้ลุกลามไปกว่านี้แล้วนะครับฝนก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมไม่มีอะไรมาเติมนะครับวันคือคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเกือบทั้งหมดคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มทำงานได้
1: โอ้กลับมาเร็วนะกลับมาสัปดาห์หน้าผมยังนึกว่าจะกลับมาปะช่วงสัปดาห์ที่3
0: เขาประเมินนี้คือประเมินว่าดีที่สุด
1: ดีที่สุดเพราะว่าของเรามันจะมีฝนไงช่วง11 12 13อะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ครับก็คาดหวังว่าจะไม่หนักขนาดที่ควบคุมไม่อยู่นะครับแต่ว่าทุกที่นี้เขาก็เตรียมพวกเรื่องคลื่นสูบน้ำเรื่องอะไรไว้พอสมควรละแต่ว่าก็นั่นแหละครับอะไรที่มันเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแบบรุนแรงเนี่ยมนุษย์ยังสู้ไม่ได้ครับก็คงได้ระดับหนึ่งครับ
1: ครับนอกจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันจะได้รับผลกระทบเนี่ยมีทางฝั่งของภาคบริการเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของหรือแม้แต่ไอ้พวกของซื้อขายของทั่วไปอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความเป็นอยู่เนี่ยนะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะมากจะน้อยยังไงฮะเราประเมินยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆหลายภาคส่วนเลยนะตั้งแต่เกษตรกรเลยเกษตรกรนี่รายได้หายเป็นฤดูกาลเลยแหละเพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วท่วมเกิน24ชั่วโมงเนี่ยพืชส่วนใหญ่ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: แต่ต้องเป็นพืชยืนต้นนะที่โอเคผ่านไป 3-4 วันถ้าน้ำลดแล้วก็ยังมีโอกาสรอดอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นพืชอย่างตอนนี้ถ้าไปดูตามตลาดอันที่แพงคือผักนะครับเพราะผักพวกนี้เขาจะทนน้ำไม่ค่อยได้ก็ต้องรอฤดูการปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็ต้องใช้เวลา30วัน45วันเป็นต้นไปนะครับก็จะหายไปขอบหนึ่งนะครับรายได้เกษตรกรส่วนทางภาคท้องถิ่นหรือในประเทศเนี่ยกำลังซื้อที่ต่ำอยู่แล้วก็อาจจะยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะว่าคนก็ยิ่งไม่กล้าใช้เงินแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องใช้เงินอย่างจำเป็นก็คือต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์ซ่อมบ้านซ่อมอุปกรณ์นะครับเพื่อมาเริ่มทำอาชีพใหม่หรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับซ่อมบ้านก็ตามนะครับนี่ก็มีเพราะนั้นเรื่องที่สำคัญตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องภาคการเงินที่จะต้องลงมาดูแลทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็ภาคประชาชนนะครับว่าไม่มีทุนแล้วจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ธุรกิจSME ที่เรียกว่าประสบความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยถึงเวลานี้ถึงเวลาต้องช่วยเขาเรื่องคับคล่องหรือยังนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เงินขาดมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบงก์เองก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยเพราะว่าปล่อยไปแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะได้คืนเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์อีกอันนึงที่เป็นภัยธรรมชาติที่เข้ามารุกทำให้อาการหนักขึ้นเราจะทำอย่างไรที่เขายังสามารถทำงานต่อได้ยังจ่ายค่าแรงได้นะครับหรือซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาทำกิจการได้อะไรทำนองนี้นะครับก็ผมว่ากระทบหมดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ใครจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยก็ตามนะครับแต่ว่าผลกระทบของอ้อมมันมาครับคุณณัฐพงศ
1: ์ไอ้ GDP ที่คาดไว้อย่างปีนี้ 2.3 ถึง 2.5 อะไรเนี่ยนะประมาณ 2.3 ล่ะนะมันเราเอาตัวเลขไปหักลบกบหนี้กันไหมว่ามันสรุปสุดท้ายแล้วเรามีการปรับประมาณการมันจะเหลือเท่าไหร่หรือว่ามันยังพอช่วยจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสได้มันจะโคเวอร์ยังไงไหม
0: ครับก็วันนี้ก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันครับก็เรายังยืนตัวเลขไว้นะครับที่ 2.1 ถึง 2.5 นี่แหละที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าตรงกลางคือ 2.3 นะครับก็เนื่องด้วยยังมีแรงส่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นพวกเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์อะไรต่างๆเนี่ยตัวเลขในแต่ละเดือนที่ส่งออกเนี่ยมันเป็นตัวช่วยผลักดันให้การส่งออกทั้งปีเนี่ยที่เราประเมินปีนี้ก็ยังตั้งไว้ที่ 16-18% ที่เติบโตนะครับถึงแม้ว่าจะมีเบรกไปบ้างเรื่องช่วงน้ำท่วมนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันจะกลับมาได้เร็วแล้วก็ตัวเลขความต้องการ

0: ในตลาดโลกเนี่ยมันยังสูงอยู่มากแน่นอนมันอันนี้เป็นการโตที่ทางกกต.เราเรียกว่า K-shape ก
1: ็
0: คือจะเป็นบางส่วนที่พุ่งอ่ะแต่บางส่วนมันอยู่ขาลงยังมีหรือว่าอยู่ในส่วนที่เติบโตยากนะครับเพราะว่ากำลังซื้อของตลาดทั่วโลกเนี่ยยังต่ำอยู่นะครับสินค้าอื่นๆก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ AI IT อะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้ยังไปได้ดีครับเลยจะเป็นตัวดึงให้หลายๆอย่างมันขยับขึ้นมาตามครับ
1: ท่านผู้ชมมีห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมที่กกร.มีการคุยกันหรือว่าทางดร.วิสิทธิ์มองแล้วมันน้ำท่วมครั้งนี้มันจะสร้างผลกระทบอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็เป็นห่วงเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต่อในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเรามีคุยกันถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้เราจะทำอย่างไรนะครับเรื่องการเตือนภัยก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการจัดตั้งชุดทีมที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เรื่องนี้เดี๋ยวคงมีชุดคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาชุดเพื่อที่จะเตรียมการนำเสนอไปสู่ภาครัฐอีกทีครับ
1: ตั้งแต่ปีอันนี้ผมขอย้อนหน่อยละกันตั้งแต่ปี54นะเพราะว่าเราจริงๆเราเจอหนักคือปี54จริงๆช่วงประมาณปี65 66อะไรแถวนั้นฝนก็ตกเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้กระทบกับทางภาคอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราในฐานะภาคเอกชนเองเนี่ยนะมีการเตรียมการรับมืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นไหมมันมีความพร้อมไหมถ้าเราตัดราชการออกไปเลยอ่ะตัดครัวเรือนออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมขนาดไหน
0: ก็เอาว่าโซนเดิมที่เคยเจอปัญหาเขาไม่พร้อมที่จะรับปัญหาใหม่อีกแล้วนะครับเขาลงทุนใหม่ตั้งแต่ตอน54แหละเรื่องไม่ว่าจะเรื่อง
1: กำแพงเรื่องอะไรพวกนี้เอาหมดเลย
0: กำแพงทำนะครับมีกระสอบทรายเสริมมีเครื่องสูบน้ำที่จะปั๊มออกไปนะครับพวกนี้มีลงทุนกันหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงปี65 66อะไรที่ผ่านมาจะไม่เห็นผลกระทบมากมายนะจากกิจการเหล่านี้นะครับไม่ได้ว่าเขาไม่เจอนะครับเขาเจอแต่เขาป้องกันไว้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเมื่อถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันต้องลงทุนด้านการป้องกันก็ต้องลงทุนนะครับหลังจากนี้เองก็คราวนี้คงไม่ได้จำกัดขอบเขตแค่ส่วนที่จะมีน้ำหลากมาหรือเป็นพื้นที่รับน้ำอะไรก็ตามแต่ว่ามันกลายเป็นเนี่ยอย่างรอบนี้มันทำให้เห็นว่าการเมืองแท้ๆฝนแช่ที่เราไม่เคยเห็นอ่ะตกต่อเนื่อง30 กว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็มาเกิดรอบนี้คุณอัตพงศ์เพราะนั้นเรื่องการเตรียมการรับมือของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าต้องพร้อมทุกที่แหละเพราะว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
1: ่แต่มันไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหพอมันเจอแค่เนี้ยครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันจะย้ายการผลิตอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่มีใครพูดถึงเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะย้ายไปที่ไหนเดี๋ยวมันก็อาจจะเจอ
1: เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆนะผมกลับคิดอีกอย่างนะคุณดร.วิสิทธิ์คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ภูมิประเทศที่มันอยู่ในลักษณะของไอ้ภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเจอใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่เราเจอเนี่ยการรับมือเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะไม่เคยถูกฝึกมา
0: ใช่ถูกเราจะแตกต่างจากญี่ปุ่นมากครับญี่ปุ่นนี่ทุกคนทุกบ้านเนี่ยจะมีกระเป๋าใบหนึ่งไว้เลยเก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นมาเนี่ยถือแค่กระเป๋าใบนั้นก็เป็นเหมือนถุงยังชีพของตัวเองมีทั้งไฟฉายมีทั้งอะไรอาหารที่ก็อาหารญี่ปุ่นนี่นะอันนี้น่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังอย่างบ้านเราเนี่ยหรือหลายๆประเทศก็ตามพยายามที่จะมีกฎหมายอาหารต้องมีอายุที่น้อยและสั้นที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแต่เอาความจริงเนี่ยอาหารมันปลอดภัยได้ยาวกว่านั้นเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ยาวอย่างบ้านเราเนี่ยยาวสุดเราให้3 ปีพวกอาหารกระป๋องแต่ญี่ปุ่นเขาให้5 ปี 6 ปีเลยเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเป็นอาหารสำหรับภัยพิบัติที่เขาจะอยู่ในถุงยังชีพเขาตลอดเวลาเขาคงไม่ได้มาเปลี่ยนบ่อยๆหรือว่าแม้กระทั่งเขามองไปถึงอนาคตว่าถ้าภัยพิบัตินั้นมันลากยาวเขายังสามารถอยู่รอดได
1: ้
0: เพราะนั้นวิธีคิดถึงเรื่อง food security ของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะทางฝั่งประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะพูดเยอะนะ

0: แค่ food security แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญจริงๆเขาจะพูดแค่ food security แต่ตั้งกำแพงความยากกำแพงภาษีอะไรขึ้นตลอดเลยนะไม่ได้ว่าจะเอาเข้ามาได้ง่ายๆแต่เขาจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเริ่มมีภัยพิบัติแล้วโอ้กำแพงที่ตั้งไว้สูงลดทันทีเลยเพื่อเอาเข้ามาเขาจะใช้วิธีนี้เพราะนั้นคำว่า food security ในโลกเนี่ยมันมองได้หลายแง่ว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนตั้งและใครเป็นคนออกกฎ
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายนะดร.วิสิทธิ์จะฝากอะไรไหมถึงกลุ่มผู้ประกอบการเองที่เวลาที่มันจะกลับมานี่ผมก็ยอมรับนะว่าเวลาน้ำท่วมกับไฟไหม้นี่มันคือมันไปเยอะนะมันเหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องก็อันแรกก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งประเทศนะครับผมเชื่อว่าเราต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือพึ่งพากันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่เดือดร้อนสุดๆเนี่ยจะมีคนเข้าไปช่วยทั้งรัฐทั้งเอกชนบางบริษัทเพื่อนผมนี่เอารถออกทุกวันเลยนะเอาของไปแจกเขาทำอาหารอยู่นะอันนี้เราก็ชื่นชมเขามากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความช่วยเหลือนะแต่พูดถึงว่าหลังจากเนี้ยการเตรียมการที่จะเปิดกลับมาทำธุรกิจต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับอันกิจการใดไหนที่มีทำประกันไว้ต้องมีคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องเอกสารเรื่องการเคลมประกันอะไรให้รวดเร็วที่สุดนะครับการซ่อมเครื่องจักรก็ต้องทำให้เร็วนะครับอันนี้ก็ส่งไปถึงยังฝั่งผู้ดูแลบริการเรื่องเครื่องจักรด้วยนะว่างานนี้ต้องเร่งเต็มที่สำหรับทุกกิจการเลยนะครับงานเขาหนักแน่งานใหญ่แน่งานซ่อมแซมงานก่อสร้างด้วยนะครับเพราะอันบางอย่างต้องสร้างใหม่เลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งภาคการเงินด้วยจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลับมาเปิดกิจการได้เร็วนะครับพนักงานมีรายได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการลงทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันและลดความเสียหายในการเกิดเหตุครั้งต่อไปด้วยครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.วิสิทธิ์มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตกันนะครับขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับครับขอบ
1: ครับสวัสดีครับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะวันนี้ก็เราคุยกันเบรกเดียวเลยนะสำหรับเจาะเศรษฐกิจนะปกติเราจะมี2เบรกนะเพราะว่าเรามีเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะสำหรับการแถลงข่าวนะของศูนย์ JICC นะถ้ามีอะไรอัปเดตนี่ทางศูนย์เขาก็บอกว่าให้ติดตามที่เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะอย่างเช่นเรื่องของน้ำนะจากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายลดลงเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าที่เขื่อนแม่กองผมเข้าใจว่าน่าจะมีการปรับการระบายขึ้นนะลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเขื่อนแม่กองนี่เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ล่ะ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เพิ่มขึ้นนะอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ดังนี้นะครับ1ก็คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรด้านสายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่บัดนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ2ปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่4แล้วก็ช่องที่5จำนวน2ช่องทางนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาเชิญชวนฮะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงนะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1บาทนะครับไม่จำกัดหรือว่าไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะฮะออมง่ายนะใช้จ่ายสะดวกนะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115นะฮะหรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะผมย้ำคำถามหน่อยแล้วกันนะธนาคารออมสินเขาแนะนำ Refinance นี่บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ด ได้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่วันนี้มอบเป็นหมวกกันแดดจำนวน1รางวัล นะครับนอกเหนือจากนี้นะธนาคารออมสินนี่เขาก็ช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะเขาออกมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนพร้อมกับปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากขึ้นนะครับได้แก่1ก็คือมาตรการในการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะโดยดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงการพักหนี้เนี่ยธนาคารเขายกให้หมดเลยนะฮะทั้งนี้ธนาคารก็จะทยอยแจ้งสิทธิ์แก่ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ผ่านข้อความ SMS นะหรือว่าทางจดหมายถ้าหากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการอันนี้สามารถแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center 1115นะเพื่อจะขอรับชำระหนี้ตามปกติเนี่ยนะไม่เข้าร่วมครับผมอยากจ่ายหนี้ตามปกติได้เหมือนกันนะครับมาตรการที่2ฮะอันนี้เป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันนะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะครับมาตรการที่3สินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอันนี้เพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานบริการวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายใช้บสย.ค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะครับมาตรการที่4ฮะสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกอาศัยอาคารทดแทนนะรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งจำเป็นอื่นได้นะที่ได้รับความเสียหายนะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะครับแต่มีประกันนะอันนี้แบบมีหลักประกันนะอันนี้ปลอดชำระเงินต้นนะใน6เดือนแรกแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกนะครับมาตรการที่5ครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติอันนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% นะสำหรับ6เดือนแรกนะครับอ่ะส่วนปิดท้ายสักนิดนึงนะเหลือเวลาสั้นๆนาที2นาทีนะครับทองครับตอนนี้ล่าสุดนะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 65,850 บาทขายออกที่ 66,050 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 66,850 บาทนะครับโกลด์สปอร์ต 4,142 เหรียญนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะบวกมาเล็กน้อยครับ 3.74 จุดนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่1,585.96 จุดฮะมูลค่าการซื้อขาย 31,325 ล้านบาทอันดับ1ปตท.นะครับลงไป50สตางค์ครับตอนนี้อยู่ที่41บาทปูนใหญ่บวกมา14บาทนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่264บาทนะครับเดลต้านี่ลงไป1บาทอยู่ที่271บาทธนาคารไทยพาณิชย์ลงไป2บาทอยู่ที่146บาท CPO ลงไปเล็กน้อยฮะ25สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่42บาท25สตางค์นะครับอ่ะสำหรับประเด็นที่อยากจะให้ฝากสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมเมื่อวานจริงๆนอกเหนือจากทาง World Bank ที่เขามีการเปิดเผยนะถึงตัวเลขการคาดการณ์นะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเรานะจริงๆ World Bank เขาพูดอีกประเด็นหนึ่งผมว่าน่าสนใจกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องหาเมืองที่เป็นเมืองทางด้านเศรษฐกิจอะให้มันเป็นเมืองโตคู่ได้ละไม่ใช่ว่าอะไรอะไรงานก็อยู่กรุงเทพนะ อุตสาหกรรมก็อยู่แถวกรุงเทพนะทุกอย่างมาจมที่กรุงเทพแล้วพอฝนตกทีเนี่ยเราเห็นเลยนะฮะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกรุงเทพมันกระทบทั้งประเทศถ้าเรามีนะอาจจะเป็นคือในต่างประเทศเขาก็จะมีนะเมืองแต่ละเมืองใหญ่ๆเมืองหลักเราอาจจะเรียกว่าเมืองหลักเมืองรองอะเนาะแต่เมืองหลักในภูมิภาคเนี่ยมันต้องเป็นที่มีงานมีการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมต่างๆรองรับอาจจะไม่ต้องเท่าเทียมถึงกรุงเทพมหานครหรอกนะแต่ว่าต้องพอทดแทนกรุงเทพมหานครได้ส่วนเงินเฟ้อเดือนที่แล้วนะ 2.82% ที่เพิ่มขึ้นมาเทียบแบบ year on year พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลัง

0: พลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดกี่แห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพรเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: จ้ามาเล่นฝนสวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกตรงนี้ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะขอพูดถึงอยุธยานิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้โทรคุยกับพรรคพวกที่อยู่อยุธยาดูแลเรื่องระบบน้ำของอยุธยานะคะจบแล้วครับพีคแล้วจบแล้วครับไม่มีพีคกว่านี้อีกแล้วโอเคอยุธยาจบแล้วนะคะพีคแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่มีสูงกว่านี้อีกแล้วอยุธยาสำหรับอยุธยานะคะส่วนกรุงเทพมหานครเท่าที่อ่านดูทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ทยอยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเขตแถบลาดกระบังร่มเกล้าอะไรต่ออะไรทยอยลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ทางเพจลมฟ้าอากาศเขาก็บอกว่าเนี่ย789เนี่ยยังพอให้หายใจได้นะคะจะตากผ้าใครจะตากผ้าก็รีบๆตากนะแต่ว่าวันที่10กับ11จะมีฝนอีกหนึ่งกลุ่มเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลถอนหายใจก่อนเดี๋ยวคุยต่อค่ะเดี๋ยวคุยต่อนะคะจริงๆดิฉันควรจะต้องไปข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณหมอพร้อมแล้วก็พร้อมเลยค่ะพร้อมค่ะไปคุยกับคุณหมอปิยศักดิ์ทหะราวณิชแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจากนวเวศไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ค่ะมะเร็งเต้านมไม่ต้องรอให้อายุเยอะก็เป็นได้จริงไหมคะ
1: จริงครับเดี๋ยวนี้ก็เจอในคนไข้อายุน้อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: น้อยมีประมาณเท่าไหร่คะขอโทษ
1: definition ของคำว่าน้อยคืออายุน้อยกว่า45ครับปัจจุบันนี้เราเจอประมาณแบบ30บวกลบกันเยอะมากแล้ว
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ในข่าวร้ายมันก็มีข่าวดีใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเจอระยะต้นๆมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได
1: ้ถูกต้องครับถ้าเราเจอไวในระยะต้นๆสามารถรักษาให้หายขาดได
0: ้ค่ะ
1: ก็จะมีตรงที่พอเราอายุน้อยเราก็ไม่ค่อยคิดหรอกครับว่าเราจะเป็นมะเร็งเต้านมบางทีเราคำเจอก้อนต้องเป็นเดือนๆและกว่าจะมาหาหมอครับมันก็เลยทำให้เราสูญเสียโอกาสตรงนั้นไป
0: หมายถึงว่ารักษายากขึ้น
1: ก็จะรักษายากขึ้นโอกาสหายขาดก็ลดหลั่นลงไป
0: ค่ะไม่อยากถามแต่ต้องถามอะสาเหตุมันเกิดจากอะไรมีพันธุกรรมเข้ามาร่วมด้วยไหมคะ
1: ในคนอายุน้อยเนี่ยครับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนึกถึงเรื่องของพันธุกรรมเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าอายุน้อยๆเนี่ยมีโอกาสว่าสาเหตุจะเกิดจากพันธุกรรมที่ติดตัวมา
0: ต่อให้
1: คนในครอบครัวเราจะไม่มีใครเป็นเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าคนในครอบครัวอาจจะมีพันธุกรรมแล้วยังไม่แสดงออกแต่ว่าคนไข้เองเนี่ยพันธุกรรมมีปัญหาจนถึงระดับที่แสดงออกจนกลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค่ะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของพันธุกรรมไว้ก่อนแต่ถ้าเกิน40 50ขึ้นไปแล้วอันนี้นึกถึงอะไรคะการดูแลตัวเอง
1: ส่วนใหญ่40 50ไปแล้วก็มักจะเรื่องของการพฤติกรรมการใช้ชีวิต
0: ะ
1: นะครับที่เราทำกันเป็นประจำก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเซลล์ไปเกิดเป็นมะเร็งเต้านมครับโดยทั่วไปก็มักจะเกิดจากพวกอาหารการกินหรือว่าการใช้ยาผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้ยาฮอร์โมนนะครับปัจจุบันเราใช้ยาฮอร์โมนกันในหลายๆรูปแบบในหลายๆจุดประสง
0: ค
1: ์แล้วก็ใช้กันค่อนข้างยาวนานบางคนเนี่ยเราเริ่มทานยาผมพูดง่ายๆอย่างยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยเราเริ่มทานกันตั้งแต่แบบ ก่อน20ด้วยซ้ำประมาณ10ไปปลายเราเริ่มทานแล้วแล้วเราก็ทานยาวไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่อยากมีบุตรยังไม่พร้อมมีบุตร
0: ค่ะ
1: คนนี้ทานไปจนถึง30 40เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือฮอร์โมนถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะฮอร์โมนที่จะมีการกระตุ้นตัวเนื้อเต้านมหรือว่าเซลล์เต้านมอย่างต่อเนื่อง
0: อ๋อค่ะค่ะนะคะนอกเหนือจากยาที่มีฮอร์โมนแล้วมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมคะเมื่อกี้นี้อาจารย์หมอพูดถึงอาหารถูกไหมคะ
1: ครับ
0: อาหาร
1: อาหารโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นนอนโปรเซสเนี่ยไม่มีปัญหาก็ปลอดภัยแล้วทานอาหารพวกข้าวหมูเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: อาหารที่มักจะก่อให้เกิดการกระตุ้นก็คือเป็นพวกโปรเซสฟู้ดหรือว่าพวกสารสกัดต่างๆที่เรามักจะหามาทานกันอย่างอาหารเสริมบางชนิดนะครับพวกนี้บางทีเราทานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นบางคนทานเพื่อให้หน้าอกขยายบางคนทานเพื่อให้ผิวพรรณดีพวกนี้เองเนี่ยก็จะมีส่วนกระตุ้นถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยว่ากลุ่มอาหารเสริมพวกนี้เวลาเราทานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าอกมันดูคัดๆตึง
0: ๆ
1: หรือว่าขยายตัวนะครับหรือว่ามีอาการเจ็บที่เต้านมพวกนี้จะเป็นอาการเตือนเลยครับ

0: ไรเลยไม่มีอะไรครับ
1: ค่ะต่ออีกเรื่องนึงเรื่องของการทำหน้าอกเสริมหน้าอกมันมีผลไหมคะ
0: การเสริมเต้านมเองไม่มีผลต่อการเกิดตัวมะเร็งเต้านมครับ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปการเสริมเต้านมเนี่ยถ้าเราใช้ซิลิโคนที่ดี
1: ค
0: ุณภาพดี
1: ค่ะ
0: นะครับอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะ
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหา
1: จะ
0: มีปัญหาในกรณีที่ถ้าเราใช้ซิลิโคนที่บางทีจะเป็นซิลิโคนที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับอันนั้นจะไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่อีกแบบนึงครับถ้าเราใช้ซิลิโคนใส่มาแล้วเป็นเวลานานๆซิลิโคนนั้นอาจจะเสื่อมสภาพมีการรั่วซึมแล้วก็แตกนะครับพวกนี้มันเป็นสารที่มีปฏิกิริยานะครับร่างกายจะดีเทคได้เลยว่ามันเป็นของแปลกปลอมในร่างกายนะครับเซลล์เต้านมอาจจะมีปฏิกิริยาและมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตครับในกลุ่มที่มันมีการรั่วซึมและแตกก็ควรจะต้องรีบเอามันออกให้เร็วที่สุดเพื่อจะทำได
1: ้ค่ะย้อนกลับมาที่อาหารการกินอีกนิดนึงนะคะอาจารย์เนี่ยอ่านเจอเนี่ยเขาข้อเขียนของใครกับใครเยอะแยะเขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องราวของหน้าอกหรือเต้านมเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารปิ้งย่างที่ไม่ไหม้แล้วก็นมเนยเขาบอกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยจะชอบเนยชอบมากเลยทีเดียวอะแล้วก
0: ็
1: พวกเนี้ยมันจะไปทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็สามารถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดได้จริงหรือไม่จริงคะ
0: ตัวปิ้งย่างที่แบบไม่เกรียมเลยอะครับมันก็เป็นพรีแคนเซอร์อย่างหนึ่งอะครับมันก็เป็นตัวกระตุ้นตัวมะเร็งอย่างหนึ่งส่วนอาหารจำพวกนมเนยหรือพูดง่ายๆคืออาหารที่มันมีความมันหรือว่าม
1: ี
0: แคลอรี่สูงๆพวกนี้ครับมันก็จะไปเพิ่มมวลแฟตเซลล์ในร่างกายของผู้หญิงซึ่งไอ้มวลแฟตเซลล์ในร่างกายผู้หญิงเนี่ยครับมันก็จะไปสะท้อนถึงปริมาณฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณไขมันตามตัวที่เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆถ้าเราปล่อยตัวอ้วนนะครับถ้าเราปล่อยตัวอ้วนน้ำหนักขึ้นนะครับฮอร์โมนเราก็จะสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยคนปกติทั่วๆไปแต่ฮอร์โมนที่สูงขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อเต้านมนะครับเป็นลำดับขั้นต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะขอโทษนะแล้วอย่างที่สาวสองอะนะขอโทษด้วยนะด้วยความเคารพที่เขาใช้ฮอร์โมนกันเพื่อให้มีเอวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้เยอะมากเลยแล้วเขาไม่เป็นหรอคะ
0: เป็นครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเรามีงานวิจัยเนี่ยทำในคนที่เป็น LGBTQ อะครับประมาณ1,000 ปลายถึง 2,000 คนนะครับอันนี้ทำในต่างประเทศนะตรวจติดตามระยะเวลาของคนที่ใช้ฮอร์โมนในกลุ่ม LGBTQ อะครับไม่ว่าจะเป็นtransgender female ก็หมายถึงว่าผู้ชายที่ต้องการเป็นผู้หญิงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะครับจะใช้ฮอร์โมนเพื่อให้มีหน้าอกเพื่อให้
1: มีเอวคอด
0: นิ่ม
1: ใช่ใช
0: ่เอวคอดหรือว่าการแพทเทิร์นของพวกแฮร์อะไรพวกนี้ครับหนวดเราก็จะได้ไม่มีอะไรเขาจะใช้นานครับเป็น10 ปีขึ้นไปงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมในกลุ่ม LGBTQ เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกับผู้หญิงด้วยนะครับใกล้เคียงกับผู้หญิงด้วย
1: ค่ะค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม LGBTQ ที่ใช้ฮอร์โมนมานานๆนะครับแล้วก็มีหน้าอกแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าหน้าอกนั้นมันจะเป็นหน้าอกแบบที่เราใช้ฮอร์โมนแล้วมันก็กระตุ้นให้มันโตขึ้นแล้วบวกไปกับเติมเต้านมมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มนี้จะต้องตรวจคัดกรองเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนะครับตรวจคัดกรองเหมือนกันเลย
1: ค่ะพูดถึงเรื่องตรวจคัดกรองผู้หญิงเมื่ออายุถึงประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตรวจคัดกรองและเมื่ออายุเกินเท่าไหร่ถึงจะเลิกตรวจคะ
0: โดยทั่วไปเราแนะนำการตรวจคัดกรองสม่ำเสมอครับเป็นประจำปีละครั้งเนี่ยให้เริ่มตั้งแต่อายุ40
1: คร ับ
0: อายุ40นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แนะนำว่าไม่ถึงกับแนะนำว่าเลิกตรวจนะครับตรวจไปจนกระทั่งถึงอายุประมาณ70 ปี
1: 70ได้เหรอคะ
0: ใช่ครับเกินกว่า70เนี่ยถ้าผู้ใดยังสามารถที่จะมาตรวจได้ก็ควรจะมาตรวจเพราะไม่ได้หมายความว่าเกิน70เราจะไม่เป็นนะครับเกิน70ก็ยังมีโอกาสเป็นอยู
1: ่นะฮะค่ะ
0: ครับ
1: เป็นประโยชน์ตรง
0: ไหม
1: เป็นประโยชน์มาก
0: ที่คนอายุน้อยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับเ
1: พรา
0: ะถ้ามีประวัติครอบครัวที่มีญาติที่เราอายุน้อยๆเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยครับเราควรเริ่มตรวจโดยที่เราหักลบจาก

0: อายุของคนหรือว่าญาติเราเนี่ยไป10ปีเช่นญาติเราเป็นมะเร็งเต้านมอายุ37อ่ะนะครับเราก็ควรจะเริ่มตรวจลบ10ไปก็คือประมาณ27วิธีการตรวจก็คือเบื้องต้นก็คือตรวจคำตัวเราเองเนี่ยแหละครับถ้าเราคำแล้วปกติไม่มีก้อนอะไรเราก็ควรจะมาพบแพทย์ทำอัลตราซาวด์เป็นครั้งคราวแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์หมอพันศักดิ์นะคะที่จัดรายการด้วยกันนะทั้งวิทยุแล้วก็ทีวีเนี่ยท่านเป็นคนแนะนำบอกไปตรวจเถอะตรวจแก้เคสตรวจภายในด้วยแล้วก็ตรวจหกด้วยตรวจหมดเลยก็คือก่อนจะไปเนี่ยท่านก็ชวนคุยอ่ะนะคุยเรื่องทานอาหารคุยเรื่องอะไรคือไอ้การชวนคุยของอาจารย์หมอพันศักดิ์เนี่ยมันคือการซักไซไล่เลี่ยงซึ่งเราก็ไม่รู้ไงท่านก็ชวนคุยอ่ะอาจารย์นัทชอบทานอะไรเนี่ยชอบนี่ไหมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ
0: คร
1: ับ เอาตัวเถอะตัวแก้เคล็ดก็ไปก็กลับมาแล้วก็อาจารย์หมอก็ถามว่าเป็นไงมั่งบอกมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเออผมก็ว่าคุณต้องไม่เป็นอะไรเลยเพราะผมคัดกรองไปแล้วเบื้องต้นอ่ะตอนที่ผมคุยกับคุณนั่นแหละอาจารย์หมอท่านเป็นหมอสูงนะฮะอาจารย์หมอพันศักดิ์อ่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมอเคยเห็นไหมท่านออกทีวีพูดเก่งๆ
0: ไม่เห็นครับ
1: เคยเห็นพูดเก่งมากนะออกรายการด้วยกันอู้พูดเก่งมากนะคะเสร็จแล้วท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าจริงๆอยากให้ผู้หญิงทุกคนไปตรวจเหมือนพูดเหมือนอาจารย์หมอนี่แหละว่าตรวจเถอะตรวจดีกว่าไม่ตรวจ
0: ใช่ตรวจดีกว่าไม่ตรวจครับถูกครับ
1: ปีละครั้งเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับปีละครั้ง
1: เท่านั้นเองนะตอนที่อาจารย์ถูกตัดช็อกโกแลตซีสนะคะอาจารย์หมอเนี่ยให้ใช้ฮอร์โมนแบบแผ่นซึ่งตอนนั้นมันเข้ามาใบเลยแปะ5วันหยุด5วันอะไรแบบเนี้ยแปะ5วันหยุด5วันสลับไปสลับมาใช้อยู่สักพักหนึ่งดิฉันก็ลองดูลองไม่ใช้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหม ดิฉันเป็นคนดื้อไงก็ลองไม่ใช้ดูก็ไม่ใช้สัก 2-3 เดือนแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกโอเคไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ใช้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วเหรอแล้วเป็นนี่ไปเป็นนั่นไหมเป็นนู่นไปเป็นอะไรเงี้ยเออดีเลิกไปเลย
0: จริงครับ
1: จริงใช่ไหมคะ
0: จริงครับจริงถ้าหยุดใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เลิกไปเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ดิฉันก็เลิกเลยนะเลิกเลยกล่องนึงแพงด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนนั้นมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆไงต้องนำเข้าเลยอะกล่องนึงมันมีใช่ราคาสูงราคาสูง
0: ครับ
1: ราคาสูงทีเดียวแต่ว่าโอเคใหม่ๆอ่ะเพราะว่าร่างกายเรามันอยู่ๆมันฮอร์โมนมันขาดไปใช่ไหมคะมันก็ต้องเข้าไปเหมือนไปหลอกร่างกายใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ พอใช้ไปสักพักลองเลิกดูก็แล้วกันเลิกมันก็ไม่เป็นอะไรไงไม่เบียนศีรษะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนไม่อะไรทั้งนั้นหมอเลยบอกเออเลิกไปเลยแล้วไม่มีอะไรก็นี่เลิกมากี่เดือนท่านเนี่ยบอก 3-4 เดือนแล้วเออไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำก็เลยจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยใช้อีกเลยค่ะมีคำถามนิดนึงคุณผู้หญิงที่บอกว่าอ่านเจอบอกว่าถ้าคนเคยเป็นแล้วเนี่ยมันจะสามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้จริงหรือไม่จริง
0: จริงครับถ้าคนเคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำได้อีกจริงครับ
1: เหรอคะถึงแม้จะรักษาหายไปแล้วนะ
0: ใช่ครับการรักษาหายเนี่ยจริงๆเรามุ่งการรักษาตัวที่เราเจอเป็นหลักบวกกับเราจำเป็นจะต้องลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำด้วยนะครับเช่นถ้าเราเป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานยาต้านฮอร์โมนต่อหลังจากนั้นซึ่งประโยชน์ของการทานยาต้านฮอร์โมนเนี่ยครับก็คือลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำ
1: ครับ
0: ม
1: ีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงที่กำลังฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะบอกผู้หญิงจริงๆก็ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอปีนี้ขอเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มที่คนอายุน้อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในคนอายุน้อยเนี่ยสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือคนอายุน้อยเวลามาเจอแพทย์เนี่ยครับมักจะเป็นอะไรมาในระดับหนึ่งแล้วคำว่าเป็นอะไรมาในระดับหนึ่งแล้วคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยมักจะพบว่า มีการลุกลามของมะเร็งเนี่ยไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้ว นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุผลว่าทำไมล่ะครับเหตุผลก็คือหนึ่งคือเต้านมของในคนอายุน้อยเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็เฟิร์มมากอยู่แล้วการที่เราจะคำเจอก้อนเนี่ยยากเมื่อไหร่ก็ตามเราคำเจอก้อนได้แสดงว่าก้อนนั้นมันโตมาในระดับหนึ่งแล้วก
1: ็
0: คือโตพอสมควรแล้วครับใช้เวลาในการกว่าจะคำได้เนี่ยคุณต้องก้อนมันต้องโตแล้วเพราะฉะนั้นคืออย่าเมื่อเราคำเจอก้อนได้ก็อย่าแบบชะล่าใจครับอย่าลีลีรอเดี๋ยวรอให้มันโตกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ๊ะมันอาจจะโตแล้วเดี๋ยวมันจะยุบไหมไม่เลยครับทำเจอก้อนมาเจอหมอทันทีในกลุ่มอายุน้อยไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเวลาแบบไปเยอะกว่านี้นะครับแล้วสุดท้ายเองโรคมันก็จะวิ่งเร็วด้วยในคนอายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ชนิดของมะเร็งเต้านมในคนอายุน้อยก็จะเป็นชนิดดุแล้วก็วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคือบางทีเราเสียเวลาไปยังไม่ถึงเดือนเลยครับแล้วกลายเป็นว่าโรคจะวิ่งไปที่ต่อมน้ำเหลืองวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดก็จะทำให้เสียโอกาสในการรักษาในระยะต้นๆไปจึงอยากจะขอเน้นสำหรับคนอายุน้อยนะปัจจุบันใช่ครับถ้าคุณมีอาการคุณรีบมานะครับรีบมาเลยดีที่สุดครับ
1: ขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติรายการแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทั้งคนอายุน้อยแล้วก็ผู้หญิงอายุเยอะด้วยหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้สำหรับคนฟังนะคะ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีค
1: ่ะคุณหมอปิยศักดิ์ค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเต้านมณศูนย์ศัลยกรรมจากนวเวศมาพูดให้ฟังถึงเรื่องราวของมะเร็งเต้านมจากการที่เป็นหมอแล้วก็อยู่ตรงนี้เจอคนไข้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ30ขึ้นนะคะ30ขึ้นนี่ถือว่ายังสาวมากอยู่เลยโอ้ยตอนดิฉันอายุ30นะสาวพลิ้งเลยสาวพลิ้งเลยดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงไปตรวจเถอะตรวจดีกว่าไม่ตรวจจริงๆตรวจดีกว่าไม่ตรวจดิฉันไปตรวจครั้งแรกเนี่ยคือเลข4แล้วนะคะเลข4แล้วตอนนั้นจัดรายการกับอาจารย์พันศักดิ์จัดทางทีวีแล้วตรวจเถอะแก้แค่ตรวจก็ไปตรวจแต่จริงๆคุณหมอพันศักดิ์บอกผมจัดรายการคุณผมฟังแล้วผมรู้แล้วว่าคุณผ่านแต่ไม่เป็นไรตรวจดีกว่าไม่ตรวจอย่าลืมนะคะตรวจดีกว่าไม่ตรวจมาถึงเรื่องราวของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมาดูข่าวของเมืองพัทยาเมืองพัทยาเร่งสำรวจและเยียวยาประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าจากการที่ฝนตกหนักตลอดคืนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานให้ความช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลัก2จุดได้แก่หมู่บ้าน80ฟิกมีประชาชนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือแล้ว80ครัวเรือนและบริเวณซอยแตงโมซอยบัวขาวอีก50ครัวเรือนรวมประมาณ130ครัวเรือนขณะที่เมืองพัทยาเตรียมลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมอีก3จุดได้แก่หมู่บ้านดาราพันธ์2ซอยบุญสัมพันธ์2และบริเวณชุมชนวัดธรรมสามัคคีคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบรวมกันประมาณ200ครัวเรือนสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าโดยเจ้าของบ้านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและภาพหน้าบ้านพร้อมแบบสอบข้อเท็จจริงจากประธานชุมชนหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนผู้เช่าต้องแนบสำเนาสัญญาเช่ารวมถึงสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านเพิ่มเติมหลังยื่นเอกสารที่สำนักสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยใช้กระบวนการเวลาประมาณ15วันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืออัตราการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังขณะที่ความเสียหายด้านเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือสูงสุด 1,300 บาทต่อคนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ทำอาหารไม่เกิน 4,200 บาท ต่อหลังค่าเครื่องนอนสูงสุด 1,200 บาทต่อคนและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทโดยทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของคณะกรรมการประชาชนสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038-253-261สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆและยังไม่ได้ยื่นคำร้องสามารถติดต่อสายด่วนเมืองพัทยา1337หรือแจ้งฝ่ายสวัสดิการสังคมเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและดำเนินการขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพรเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ใกล้ถึงเทศกาลที่ดิฉันชอบแล้วเทศกาลกินเจแต่ว่าถ้าเป็นทางภาคใต้ทางภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกเทศกาลกินผักนะเขาไม่เรียกกินเจหรือเจี๋ยฉ่ายนะคะชอบมากทำไมชอบคือธรรมดาดิฉันก็เวจิเทเรียนอยู่แล้วคือทานเนื้อสัตว์น้อยมากขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดภาษาอังกฤษนะคะคือดิฉันก็เลยชอบไงตรงไหนก็มีขายไม่ต้องไปตะเวนหาตอนนี้ไปภูเก็ตค่ะภูเก็ตก็หน้าปากซอยไปคุยกับรองผู้อำนวยการทอสำนักงานภูเก็ตรองจุฑามาศประจักษ์ศิลป์ไปทักทายกันรองคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
4: ยินดีอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน
3: อาจารย์กำลังบอกแฟนรายการบอกเป็นเทศกาลที่อาจารย์ชอบที่สุดเพราะว่าอาจารย์คือพวกเวเจเทเรียนคือทานเนื้อสัตว์น้อยมากคือทานได้แต่ทานน้อยมากนะคะทานน้อยมากดังนั้นพอเทศกาลเจมาเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยตรงไหนก็มีขายไงคือธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เทศกาลเจเนี่ยเวลาอาจารย์จะทานเนี่ยอย่างเช่นวันพระหรือวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องขับรถไปร้านอาหารที่เขาขายอาหารเจแต่ว่าพอถึงเทศกาลเจตรงไหนก็มีขายอ่ะใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: ชอบมากชอบมากทีนี้มาถึงภูเก็ตบ้างเทศกาลเจี๋ยฉ่ายหรือเทศกาลกินผักของชาวภูเก็ตเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจคะท่านรองคะ
4: ค่ะประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะ
3: ค่ะ
4: ในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะโดยจริงๆแล้วประเพณีเราจะเริ่มต้นด้วยพิธียกเสาโกเต้งนะคะของทุกๆอาร์มหรือทุกๆศาลเจ้าในวันที่9ค่ะ
3: วันที่9ยกเสาย
4: กเสาทุกศาลเจ้าเขาก็จะมีเลิกของแต่ละศาลเจ้าเนาะแต่ทุกศาลเจ้าก็จะเริ่มต้นวันที่9และวันที่10เราทุกคนก็จะเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักโดยพร้อมเพรียงกัน
3: ค
4: ่ะส่วนในเรื่องของไฮไลท์ของปีนี้ของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากถ้าหลายๆท่านเคยมาแล้วก็จะพบว่าในจังหวัดภูเก็ตเราก็จะถูกประดับไปด้วยธงสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของการเจี๊ยฉ่ายนะ
3: คะ
4: รอบเมืองเลยแล้วก็จะพบเห็นได้ว่าคนภูเก็ตเองก็จะพร้อมใจการแต่งชุดขาวโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ
3: ใช่ใช
4: ่เป็นช่วงของการรักษาศีลเนา
3: ะ
4: ทางกายทางวาจาทางใจรวมถึงการกินผักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยในปีนี้เองน่ะไฮไลท์สำคัญนะคะจะเป็นเรื่องของการแห่พระกลางคืน
3: กลางคืนเหรอคะ
4: กลางคืนค่ะช่วงเวลากลางคืนปกติแล้วในพิธีการแห่พระของเราค่ะมันจะเริ่มขึ้นต้นขึ้นตั้งแต่วันที่10ไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่โดยธรรมเนียมก็จะแห่ตัวช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงแต่ปีนี้พิเศษมาค่ะในวันที่11ตุลาคมเนี้ยเราจะมีพิธีที่เรียกว่าแห่สีอิ้วเก้งหรือแปลว่าแห่พระกลางคืนเลยพิเศษมาเนื่องในโอกาสที่เราจะ ต่อยอดจากกิจกรรมการส่งเกณฑ
3: ์
4: ในวันที่11ที่สะพานหินค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มต้นไปนะคะก็จะมีการรวมตัวของศาลเจ้าทั้งเกือบ40ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตอะ
3: ค่ะ
4: ที่จะเริ่มแห่ขบวนเทิดพระเกียรติแห่ปี2569จากสมาคมอาร์มภูเก็ตนะคะก็จะเขาเรียกเหมือนอำนวยอวยพรให้แก่ผู้ที่มารับพระผู้ที่มาเฝ้าสักการะอะค่ะตลอดเส้นทางในเมืองเก่าภูเก็ต
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไป
3: ค
4: ่ะอันนี้คือไฮไลท์สำคัญและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีกรรมของแต่ละศาลเจ้าที่ต้องติดตามอะค่ะหมายถึงว่าวันนี้มีพิธีกรรมอะไรอาจจะมีลุยพระไฟอาจจะมีบันไดมีดอาจจะมีสะเดาะเคราะห์อันนี้ก็สามารถติดตามได้จากตัวคู่มือถือสิบยินผักที่ททเราเผยแพร่ไปแล้วทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน
3: ์ค่ะดูเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เราย้อนกลับมาถึงวันที่9ที่เมื่อกี้ผอ.บอกว่าท่านรองบอกว่าเราจะมีการเชิญอัญเชิญใช่ไหมคะวันที่9
4: ยกเสา
3: ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทุกอาร์มเลยไหม
4: ทุกอาร์มแต่ว่าพิธีกรรมเล็กใหญ่ต่างกันไปของแต่ละอาร์มค่ะที่คนจะเยอะมากๆแล้วก็เป็นภาพไวรอบทุกปีก็จะเป็นอย่างอาร์มจุ้ยตุยอาร์มบางเหนียวอะไรเงี้ยที่เราจะเห็นภาพเลยว่ามีพลังศรัทธาของทั้งพี่น้องชาวภูเก็ต
3: คนเยอะมากเนาะ
4: คนเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวอะไรที่นุ่งขาวห่มขาวแต่งชุดสีขาวแล้วก็พร้อมใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยนะไหนๆเราก็ตั้งใจจะถือศีลกินผักแล้วอ่ะนะก็ไปร่วมพิธีด้วยมันก็จะได้บุญนะใช่ไหมล่ะ
4: ใช่นะใช่ค่ะ
3: แล้วอย่างแห่พระเนี่ยเท่าที่ทราบเท่าที่จำได้เนี่ยจะมีประชาชนเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะหน้าบ้านด้วยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะประชาชนที่เขามีความศรัทธาเลื่อมใสในขบวนแห่หรือมารับพระอะไรอย่างนี้ค่ะแม้กระทั่งททสำนักงานภูเก็ตเองในวันที่16ตุลาค่ะช่วงเช้านะคะแล้วก็จะมีการตั้งโต๊ะรับพระอามจุ้ยตุ๋ย
3: ค่ะ
4: ที่ด้านหน้าททค่ะทั้งที่ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลานั้นก็สามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนมาร่วมรับพรด้วยการที่หน้าททสำนักงานภูเก็ตได
3: ้ได้เลยนะคะโต๊ะที่ตั้งไว้เนี่ยจะวางอะไรไว้บ้างคะพอออกอ่ะผลไม้ใช่ไหม
4: มันจะมีผลไม้ค่ะแล้วก็มีเครื่องไหว้ที่เป็นมีน้ำชาม ีตัวที่เป็นกำยานม
3: ี
4: ดอกไม้ธูปเทียนค่ะที่เป็นเครื่องที่ทำพิธีนะคะก็เมื่ออันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพระถูกต้องนะคะพระท่านเดินผ่านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เชิญท่านมารับน้ำชาแล้วก็ให้พรให้เขาเรียกให้พรแก่เขาเรียกพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมนะที่ตรงนั้น
3: เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคน
4: ถูกต้องใช่ค่ะ
3: เยี่ยมเลยนะเพราะว่าเห็นพรรคพวกที่เขาอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเตรียมตัวตั้งโต๊ะเดี๋ยวรับพระจะผ่านมาเตรียมผลไม้เนี่ยก็ถามเขาว่าผลไม้มีอะไรเขาก็บอกว่าเลือกแต่ผลไม้ที่เป็นมงคล
4: ส่วนใหญ่ก็จะมีกล้วย
3: มีกล้วยมีส้ม
4: มีองุ่นมีส้มมีแอปเปิ้ลสับปะรดอย่างนี
3: ้
4: ค่ะ
3: ใช่ก็เหมือนคล้ายๆกับตอนที่ตั้งโต๊ะไหว้ตอนตรุษจีนผลไม้คล้ายๆกัน
4: ค่ะลักษณะคล้ายๆกัน
3: นะแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล
4: สิริมงคลใช่ค่ะ
3: อาจารย์เคยเห็นในสารคดีนะตอนนั้นยังไม่ได้ไปภูเก็ตนะเมื่อนานมาแล้วอะโอ้โหคนใส่ชุดขาวทั้งเมืองเลยแบบเยอะมากเลยอ่ะ
4: ถูกต้องโดยที่จะเรียกว่าไม่ได้นัดหมายนะคะทุกคนพอเราอยากจะรักษาศีลร
3: ัก
4: ษากายวาจาใจรวมถึงลดละเว้นการทานเนื้อสัตว์นะคะเราก็อยากจะแต่งชุดขาวเพื่อ
3: บริสุทธิ์เนาะ
4: บริสุทธิ์ใช
3: ่ให้จิตใจมันสบายสบายนะการรับประทานเจเนี่ยคือทานผักเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์กับร่างกายจริงๆนะพ
4: อ อ
3: ขอโทษนะฮะระบบขับถ่ายเนี่ยดีมากนะแล้วก็ท้องไม่อืดด้วยคือรุ่นใหญ่นะผ พอทานถ้าเป็นเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆจะท้องอืดจะย่อยยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยเจี๊ยชายเนี่ยโอ้ยอร่อยแล้วก็ระบบต่างๆก็ดีขึ้น
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะคะพอมีอะไรอยากจะเชิญชวนแฟนรายการหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรเชิญเลยค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะนอกจากไฮไลท์เรื่องแห่พักกลางคืนที่แจ้งไปนะคะในปีนี้ภูจังหวัดภูเก็ตเราเองนะคะก็จะมีเรียกว่าเป็นภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าเป็นถนนอาหารเจจังหวัดภูเก็ตที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับสมาคมอาร์มมูลนิธิจุยตุยแล้วก็ศาลเจ้าปุดจ้อนะ
3: คะ
4: จัดเป็นถนนที่บริเวณถนนตลาดสาธารณะหนึ่งถนนระนองไปจนถึงหน้าศาลเจ้าจุยตุยนะ
3: คะ
4: เป็นการรวมร้านอาหารที่เป็นอาหารเจนะคะแต่ว่ายกระดับเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาสามารถมาเรียนรู้ถึง อัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่ภูเก็ตเราเองเป็น City of Gastronomy นะคะหรือว่าเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกก็เอาเรื่องราวของประเพณีอะค่ะมาบวกกับCity of Gastronomy อะค่ะส่งเสริมให้การเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นในช่วงประเพณีนี้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะทท.นะคะอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะประชาชนพี่น้องนะคะมาร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็ความหมายของการเจี๊ยฉ่ายหรือการกินผักนะคะผ่านประเพณีผ่านพิธีกรรมขบวนแห่นะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของจังหวัดภูเก็ตให้คงคุณค่าแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ10-18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: ค่ะถ้าจะเข้าไปตามศาลเจ้าต่างๆเนี่ยอย่าลืมใส่ชุดขาวนะคะย้ำมาก่อนนะ ค
4: ุ
3: ณต้องใส่ชุดขาวนะไม่งั้นเข้าไม่ได้นะ
4: มี
3: คนบอกว่าใส่เสื้อขาวแล้วเป็นลายดอกได้ไหมไม่ได้ค่ะมีคนลองแล้วพรรคพวกดิฉันเนี่ยเขาลองไม่ได้เขาไม่ให้เ

0: เท่าจริงๆต้องใส่ขาวเลย
1: เป็นช่วงที่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็จะประพฤติปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: แบบคล้ายๆกันเพื่อรักษาศีลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะนะคะหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณมากๆที
1: ่
0: ให้เกียรติมาคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรฝากข่าวมาได้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะรองผอ.ทท.สำนักงานภูเก็ตค่ะรองจุฑามาศมาคุยให้ฟังถึงเทศกาลถือศีลกินผักถามว่าเทศกาลนี้ทำไมที่ภูเก็ตเขาเริ่มเรียกว่ากินผักจริงๆมันเริ่มมาจากภูเก็ตเลยนะคือเมื่ออดีตการที่ผ่านมามีคณะงิ้วคณะหนึ่งมาแสดงที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นนั่นก็คืออหิวาตกโรคผู้คนล้มตายเสียชีวิตในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดโรคนี้ขึ้นมามันก็จะล้มตายเสียชีวิตกันนะคะคณะเนี่ยเขาก็เลยไปยกมือไหว้พระที่ศาลเจ้านะแล้วเขาบอกว่าขอให้โรคหยุดเท่านี้เถอะแล้วก็เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์จะกินผักกัน7วันเลยดังนั้นทุกคนก็เลยเริ่มต้นกินผักแล้วก็มันก็เลยเริ่มต้นเป็นเทศกาลถือศีลกินผักแล้วก็กระจายไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ทางภาคใต้เยอะเลยหลายจังหวัดทีเดียวตรังเขาก็เทศกาลนี้นะคะหลายจังหวัดเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครอย่างที่ดิฉันคุยไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เยาวราชแน่นอนที่สุดเลยแล้วก็ทุกที่ก็มีอาหารเจให้คุณรับประทานธงเหลืองๆไปเลือกดูเลยนะคะลองดูทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่จำเป็นที่ถ้าคุณสมมุติคุณเพิ่งเริ่มต้นคุณบอกโอ้โห9วันไม่ไหวมั้งวันเดียวก็ได้3วันก็ได้มื้อเดียวก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณแล้วแต่ศรัทธาของคุณเลยนะคะพี่ดิฉันเขาเห็นดิฉันทานเขาก็ทำตามเขาตัวโตไงแล้วก็หิวบ่อยคนไม่เคยทานผักเนี่ยไม่เคยทานเจเนี่ยทานแล้วจะหิวบ่อยเดี๋ยวเขาก็หิวเดี๋ยวเขาก็หิวเขาก็โวยวายแล้วก็เขาก็ทำได้แค่3วันหรือ5วันนั่นแหละก็ถือว่าโอ้โอเคแล้วเท่มากแล้วนะคะทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยไม่ว่าจะทำมากหรือทำน้อยคุณก็ได้บุญค่ะเพราะการที่คุณเริ่มต้นไม่เบียดเบียนชีวิตใครมันทำให้ชีวิตคุณเริ่มต้นมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันแดดสีสวยทีเดียวคุณตากผ้าไว้หรือเปล่าพรุ่งนี้กลับมานะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้น

0: พื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลุกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชายนาป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภา

0: ู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชรินทร์ปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
1: วันนี้เนี่ยอย่าเยียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
2: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
0: นายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิษาประทุมมารายงาน
3: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธโภคกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจะทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
3: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไป ลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
2: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาภาครายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
6: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
7: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
6: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
5: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า180เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา 450 บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่อ

างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่ม

0: เที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิท่านที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
2: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0: รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันพู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตระนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรีมินิสเตอร์ยูธคัพวอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2-0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2-0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดผ่านเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิง ดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้า

0: นั่นแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

0: ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ 70 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุม

0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือกาลเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: เดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เดี๋ยวไปรับฟังเพลงบทเพลงเพราะๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัตน์อยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณณรมนสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NVT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโย
0: ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแววหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แววหวานตำนานเพลงขอบคุณ NVT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแววหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
10: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด เพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ที่ต่างๆที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหน่อยค่ะ
2: คือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติของเราเนาะวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับเราก็ต้องมีวิวัฒนาการ
1: ค่ะ
2: สำคัญคือแผนรับมือนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
2: พี่น้องประชาชนก็ต้องมีการร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการ
3: ครับ
2: นะครับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถจะบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยได้มหาดไทยสาธารณสุขคมนาคมก็ต้องทำงานด้วยกันได้นะครับทุกๆกระทรวงเนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งตรงนี้ผมก็กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความต้องการของท่านหรือความทุกข์ของท่านเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยอาจจะหลากหลายในส่วนของงานต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับต้องขอมานะครับขอให้ท่านบอกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในห้องเวลาของการเตือนหรือว่าการขอความร่วมมือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เฉพาะทางกทม.เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะประสานทางกทม.กทม.ก็ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับพยายามจะเร่งรัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับทนอยู่กับสภาพขยะนะครับสภาพของความเสื่อมโทรมนะครับเราเข้าใจดีนะครับตรงนี้ก็พยายามจะกำชับแล้วก็ตรงไหนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเงินเยียวยานี้เป็นของท่านเป็นเงินภาษีของท่าน 100% น
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีก 100% นะครับที่ท่านจะต้องได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสบายใจในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเงินเยียวยาทางพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรวจสอบถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือท่านครับผม
3: ครับ
1: ตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เอาใจช่วยนะคะ
3: เป็นกำลังใจท่านด้วยครับท่านครับเห็นท่านลุยทั้งทำอาหารทุกอย่างเลยยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก็เห็นแล้วชื่นใจครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านก็ทำงานก็ตั้งแต่แบกชาวบ้านอพยพคนทำหมดทุกอย่าง
1: ทำอาหารด้วย
3: เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนุ่มหมดเลยอ่ะมท.2ก็หนุ่มมท.3หนุ่มมท.4หนุ่มคนหนุ่มหมดนะ
1: ค่ะ
3: ก็มีแต่มท.1คนเดียวแหละที่ยังไม่หนุ่มแต่ก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะ
1: ค่ะหนุ่มจุดๆนะก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดีอยากให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างตัวอย่างของท่านเจเศรษฐ
3: ์
1: ลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยเขาให้ความสำคัญมากเลยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเนี่ยท่านยกกำชับแล้วสุกนี้เนี่ยเงินต้องถึง 4,700 ล้านถูกไหมฮะพี่ธนา
3: ครับก็อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่ามันก็ใครส่งข้อมูลมาก่อน
1: first come first serve
3: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับฝากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นสายด่วนปภ1784
1: ตลอด24ชั่วโมง
3: โทรศัพท์เข้ามาได้ล่าสุดในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบท่านก็เป็นตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จมน้ำรถที่เสียรถที่จะต้องเคลมรถที่จะต้องยกต้องลากนะครับจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ เรื่องของการช่วยเหลือกรณีนะครับที่จะเป็นหนี้นะครับจากการเช่าซื้อรถหรือบ้านก็แล้วแต่ภาระหนี้นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักการชำระเงิน

0: ต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันส่วนคปภ.คณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภัยก็เร่งรัดนะครับกับบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมก็สามารถติดต่อสายด่วน1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสคบก็กำกับดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหน่วยงานหน่วยประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
1: นะคะตอนนี้เราจะไปตาม
0: รับสายชาวบ้านกันบ้างนะ
1: คุณณภาจากสมุทรสาครค่ะมีคนเอาที่มาฝากขายนะคะทักทายคุณณภาก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณณภามีคนเอาที่มาฝากขายกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตอนมกราคมปีหน้าคือ70นะคะติดต่อคนขายฝากไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนเปลี่ยนเบอร์อีกดอกเบี้ยไม่ส่งอยากทราบว่าทำอย่างไรได้บ้างถ้าครบกำหนดไถ่แล้วเนี่ยจะส่งหนังสือบอกกล่าวได้ที่ไหนถูกไหมคะ
2: คือว่าเขาก็บอกเขาโทรมาแจ้งเมื่อต้นปีบางกลางปี67เขาส่งดอกมาแค่4เดือนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้ส่งดอกแล้วแล้วเขาไม่เอาที่เขายกที่ให้ค่ะแล้วนี่เราต้องทำไงต่อคะต้องไปที่ที่ดินไหมต้องทำยังไงต่อหรืออยู่เฉยได้เลยคะ
0: คุณณภาคุณรับซื้อฝากมาในราคาเท่าไหร่ครับ
2: 1,100,000ค่ะ
0: 1,100,000นะครับแล้วมูลค่าที่มันเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นที่ดินอย่างเดียว
2: เป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะ
0: ที่ดินแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อ้าวเราก็ต้องรู้ได้เรารับซื้อฝากมาแล้วก็ต้องรู้ราคา
1: เลยไม่รู้ป่ะราคาประเมินเหรอฮะเพราะว่ารับซื้อ
2: ราคาประเมินก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ1,000,000นะคะ
0: 1,000,000อ๋อถึงว่าเลยเขาขาดหายไปเลยดอกเขาก็ไม่ต้องส่งนะครับว่าพี่รับซื้อฝากไว้ในราคาที่แพงเท่ากับราคาซื้อขาย
1: จริงเวลารับซื้อไข่ฝากเขาจะรับต่ำกว่าราคาประเมินถูกไหมฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อสูงอ่ะเพื่อที่จะคือคนขายฝากเนี่ยเขาอยากจะขายเขาก็ไม่ได้จะขายเต็มราคานะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาการถ่ายถอนเหมือนกันเขาก็ขายไว้สักจำนวนหนึ่งสมมติราคา1,000,000นี่ขายสัก300,000-400,000-500,000เพื่อหวังจะมาถอนคืนแต่ถ้าคุณจะขายราคา1,000,000ขายฝากราคา1,000,000เนี่ยนะ
1: ก็ต้องคืน1,000,000
0: มันเหมือนกับเท่ากับคุณขายราคาไปเลยอ่ะทีนี้พอถามราคาเสร็จป้าพี่บอกว่าราคาตลาดก็เท่านี้พี่ก็ซื้อฝากมาเท่านี้นะครับเขาจึงไม่ผ่อนต่อทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นพอถึงครบกำหนดมันก็ต้องยึดไม่ใช่ยึดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของพี่ผู้รับซื้อฝากตามกฎหมายขายฝาก
1: ค่ะ
0: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักฟังนะฟังนี้เรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแหละถ้างั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือสัญญาขายฝากระบุที่อยู่เขาอย่างไรพี่ก็ทำหนังสือส่งแจ้งไปตามกฎหมายขายฝากก็คือ1แจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบว่าสัญญาขายฝากจะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับขอให้ไม่ไถ่ถอนเสียให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ดังกล่าวแจ้งได้รับแจ้งทำเป็นหนังสือแล้วส่งเป็นจดหมายนะจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย
1: ์
0: นะครับลงทะเบียนกับไปรษณีย์และไปรษณีย์ก็จะไปส่งเองนะครับถ้ามันไม่ติดกลับมานะครับยังไงก็เขาก็ต้องได้รับไม่ได้รับก็เรื่องของเขาเราส่งแล้วแล้วเก็บหลักฐานการส่งเอาไว้อันนี้จะต้องแจ้งเขาก่อนครบกำหนดเร็วสุด6เดือนก่อนครบกำหนดช้าสุด3เดือนอย่าให้ขาดนะช้าสุด3เดือนต้องแจ้งพร้อมกับ1หนังสือแจ้งบอกกล่าวให้มาไถ่ถอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยต้อง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปสัญญาขายฝากนี้ถ้า1ถ้าไม่แจ้งเขา
1: ค่ะ
0: กับ2แจ้งแต่ว่าสัญญาเอกสารไม่ครบ
1: ค่ะ
0: นะครับสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ6เดือน
1: นี่มกรา70งั้นแสดงว่าพี่ณภาต้องส่งจดหมายตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ
0: ก็ต้องส่งแล้ว
1: มกราพฤศจิกธันวามกราครบแล้วถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องส่งอย่างก่อน
1: 3เดือน
0: ภายใน3เดือนนะอย่างน้อย3เดือนนะต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้วส่วนเขาจะได้รับ
2: เองได้เลยใช่ไหมคะ
0: อะไรนะ
2: แบบฟอร์มนะคะหนังสือบอกกล่าวค่ะ
0: ก็พี่ก็เขียนเอาเองนะก็ได้ครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
0: เขียนเองบอกให้เขามาถ่ายถอนวันที่เท่าไหร่อ้างตามสัญญาครับตามที่คุณเป็นคนขายฝากกับฉันเอาหนังสือสัญญาขายฝากนั่นแหละครับมาเป็นตัวเนื้อหาเขียนและบอกให้มาถ่ายถอนแล้วก็แนบสำเนาด้วยนะอย่าลืมนะ
2: ที่อยู่ก็ตามที่อยู่ที่ในหนังสือ
0: ที่อยู่ก็ตามที่ในกำหนดที่สัญญาขายฝากนะครับถ้าเขาไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ต้องตามที่สัญญาขายฝากเว้นแต่ว่าเขาแจ้งว่าเออฉันย้ายไปอยู่ที่โน่นแล้วนะไอ้นี่เราก็ต้องแจ้งไปตามที่อยู่ใหม่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่แจ้งมาเขาแจ้งตามที่อยู่ตามสัญญาขายฝากอันนี้เราไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าถึงครบกำหนดแล้วเขาไม่มาถ่ายถอนนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับนะโฉนดฉบับนี้ก็จะเป็นของพี่โดยสมบูรณ์แบบชอบด้วยกฎหมายเลยครับ
2: อ๋อเราไม่ต้องไปที่ที่ดินเพื่อทำอะไรเลยใช่ไหมคะต้องทำเอกสาร
0: มันเป็นของพี่ไปแล้วครับโฉนดเป็นชื่อพี่แล้วตอนนี้ครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเขามาไถ่ถอนก็แค่เพียงว่าถ้ามาไถ่ถอนก็ชวนกันไปที่สำนักงานที่ดินก็ทำการไถ่ถอนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มาก็โฉนดก็เป็นชื่อของณภาอยู่แล้วครับ
2: ใช่ค่ะเพราะเขาโทรมาบอกแต่ปี67แล้วเขาว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วยกเขาขายที่เลย
0: ก็นั่นไงพี่ไปซื้อมาแพงอ่ะพี่ไม่ใช่ซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เลย
1: ใช
0: ่โอเคก็ได้ที่แปลงหนึ่งนะพี่นะ
1: ค
0: ุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: จริงแล้วหลักการของการซื้อขายฝากพี่ถนอมสมมุติฝนเอาไปขายพี่อะที่เนี้ยราคาประเมินสัก1ล้าน1พี่จะซื้อสักเท่าไหร
0: ่ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ขายฝากด้วยเอ้ยพี่เอาเท่าไหร่ล่
1: ะ
0: เอ้ยผมอยากได้สัก 600,000 600,000 เยอะไป
1: คือ
0: ถ้าคนเคี่ยวอ่ะคนรับซื้อฝากเคี่ยวบอกเฮ้ย 600,000 เยอะไป 500,000 เท่านั้นแหละเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องให้แค่นี้เผื่อหลุดไง
1: ใช่เผื่อหลุดเพราะว่ามัน
0: หลุดราคาต่ำไง
1: ถูกไหมพี่2 ปีไหม
0: ไม่สัญญาขายฝากอย่างน้อย1 ปี
1: 1 ปีเนาะ
0: 1 ปีไม่เกิน10 ปีสัญญาขายฝากนะ1 ปีไม่เกิน10 ปีแต่ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากปีเดียว
1: ให้หลุดเลย
0: แล้วก็ให้เขาลืมจะได้ไม่ต้องมาผ่อน
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องมาไถ่จะได้หลุด
1: คุณก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะในการที่จะมารับซื
0: ้
1: อ
0: ก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าจำเป็นยังไงก็อยากขายฝากให้ใช้วิธีการจดจำนองถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนะมันโอนที่ดินเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันแรกที่คุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าจำนองเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลฟ้องศาลเสร็จปั๊บก็ต้องให้บังคับคดีเอาที่ดินเราไปขายเสร็จปั๊บนะก
1: ็
0: ชำระหนี้ถ้าครบก็จบถ้าไม่ครบก็อาจจะไป
1: เพิ่ม
0: เพิ่มเอา
1: แต่ถ้าเกิดเหลือ
0: ก็ต้องคืนนี่คือการจำนองแต่จำนองดีที่สุดครับอย่าไปขายฝาก
1: ใช่
0: เห็นดอกเบี้ยต่ำๆขายฝากหลุดส่วนใหญ่หลุด
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจะหลุดเอาง่ายๆนะก็เฝ้าเตือนนะย้ำเตือนกันไป
0: คุณกันธีราจากสมุทรสาคร
1: พร้อมแล้วนะคะ
0: มาแล้วนะ
1: สว
0: ัสดีครับ
1: คุณกันธีราคะ
0: ถามเรื่องลูกไม่ดูแลพ่อแม่เหรอ
1: ถามให้เพื่อน
3: ไม
0: ่ลูกใครอ่ะ
3: คือลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนทีนี้เผอิญเพื่อนเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแล้วก็อายุ80กว่าแล้ว
1: ค่ะ
3: แล้วเราเป็นเพื่อนเรามาเห็นอย่างเงี้ยอะไรลูกไม่ดูแลพ่อเลยดูแลแต่แม่เนาะหนูก็มีความรู้สึกปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีก็เธอลองกด1157ดูสิมันเป็นรายการทนายของประชาชนเนาะหนูกดไปแล้วค่ะแต่ก็บอกให้กด1กด2ปรึกษาเรื่องกฎหมายหนูก็กด1นะผลปรากฏว่าก็เสียงเรียกแต่ไม่มี
0: ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปพูดปัญหาอื่นนะครับแต่นั้นพี่โทรไปที่สำนักงานอัยการ
1: ค่ะงั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่จะถามใช่ม
0: ั้ยเอามาตรงนี้แล้วครับจะถามว่าไงครับ
3: เราเรียกร้องได้ไหมลูกไม่ดูแลบุพการีแค่นี้ค่ะอยากจะถาม
1: ลูกไม่ดูแลจะทำยังไงให้ลูกมาดูแลหรือจะเรียกร้องทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหม
3: ค่ะอย่างยกตัวอย่างเจ็บป่วยอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม
0: ครับ
3: เขาขับรถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้
0: เอาไปไว้เอาจะเอาไปไว้ที่เตียงติลูกกรงไหม
3: ไม่เลยค่ะ
1: โดนปิดกิจการไปแล้วค่ะดูแล้วเศร้าใจมาก
0: เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะเตียงแม่กับเตียงลูกมันโอ้ยเตียงลูกเนี่ยเป็นเปยยวนแม่แกว่งไกวอย่างดี
1: เตียงลูกนี่ทะนุถนอม
0: เตียงลูกนะพอเตียงแม่ปั๊บเนี่ยเอากรง
1: ไปในแดน
0: ก็อย่างนี้

0: ครับคุณพี่ครับนะคือพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรตามกฎหมายทอดทิ้งบุตรมีความผิดมีโทษจำคุก
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็มีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ตามกฎหมายทอดทิ้งพ่อแม่ในขณะที่ตัวเองสามารถที่จะดูแลได้แล้วไม่ดูแลก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
0: มีกฎหมายครับพี่ครับว่าเป็นหน้าที่เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูสภาพเขาด้วยแหละว่าเขาอยู่ในภาวะที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหม
3: ค่ะ
0: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าพี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าทอดทิ้งพ่อแม่ก็ผิดครับแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
3: ดู
0: ทีนี้พี่ยังไงล่ะอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างนี้นะให้พม.เนี่ยพม.เขาจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง
3: พม.
0: นะครับพม.โทรไปสายด่วน1300พม.นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่แก่เฒ่าไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังไหมข้อตามข้อได้จริงแล้วก็ลูกก็ไม่มาดูแลอยากให้พม.นี้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งแต่ประสานลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยแหละ
2: เป็นตัวกลางให
0: ้ใช่นะครับใช้พม.นะพี่นะ
3: นะคะ
0: 1300ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะท่านธนาหนูก็ติดตามรายการท่านถนอมตลอด
0: ครับ
3: ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจที่ยังมีคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะหนูก็เป็นคนมีจิตอาสาค่ะชอบไปแจกของตามชนบทอะไรแบบนี
0: ้ดีแล้วครับพี่ครับ
3: เด็กมหาชัยค่ะ
0: ครับ
3: เด็กมหาชัยค่ะแล้วขอบคุณท่านถนอมมากนะเด
0: ี๋
3: ยวจะได้ไปปรึกษาพ่อมอดูว่าคุณจะทำอย่างไร
0: ครับ
3: มีลูกต้อง5คนค่ะแต่ว่าเวลาคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตาแล้วต้องอาศัยเพื่อนฝูงมันไม่ถูกต้อง
0: คนเดียวไม่ได้
2: ก็เป็นห่วงแทนเพื่อนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เอาตามนี้นะพี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับสวัสดีครับ
2: คุณกันธีรา
0: อย่าลืมนะมีกฎหมายอยู่นะ
2: ค่ะ
0: นะครับทอดทิ้งบุพการีพ่อแม่ทอดทิ้งบุตรและก็อีกกรณีหนึ่ง
2: เรื่องค่ะ
0: คุณอยู่ในภาวะที่ช่วยเขาได้แล้วคนอื่นอยู่ในภาวะคับขันจะรอดไม่รอดคนตกน้ำคุณฝนไปเห็นเจอคนตกน้ำอยู่กำลังป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปม
2: ญาติด้วยไม่ใช่พ่อแม่แต่ไปเห็นถูกไหม
0: ใช่เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลบุตรไม่ดูแลผิดกฎหมายเอาลูกไปทิ้งเงี้ยน
2: ะ
0: ไม่ดูแลปล่อยหิวนมเสียชีวิตเนี่ยนะลูกก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เหมือนกันต้องดูแลนะครับในขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองอ่ะ
2: ก็มี
0: เราเดินถนนไปเห็นคนตกถนนอ่ะตกคลองอ่ะนะว่ายน้ำป๋อมแปมมาจมมายืนลุ้นว่าจมไม่จมจมไม่จมจมไม่จมจม ไม่ช่วยทั้งที่ช่วยได้ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเห็นไหมคือมันไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่ามีหน้าที่ต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าช่วยได้เว้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็ไม่เอาโทษเอาทันโดดไปด้วยตายด้วยนี้ไม่ต้อง
2: กรณีว่ายน้ำไม่เป็นช่วยไม
0: ่ได้ครับ
2: ไปสายคุณสมพงษ์จากศรีสะเกษต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณสมพงษ์ต่อประกันสังคมมาตรา40ก่อนอายุ60ส่งไปแล้ว2ปีอยากถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมเหรอคะ
4: ครับ
2: มาตรา40
4: ก็คิดว่าแต่ผมให้เอกสารลูกสาวไว้แล้ว
0: เอาอย่างนี้ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ
4: ์
0: พ
4: ี่
0: สมพงษ์ครับ
2: คุณสมพงษ์ฟังก่อนนะคะ
0: สมพงษ์กรุณาฟังนะ
4: ฟังครับ
0: ทำมาตรา40ไว้กี่ปีครับ
4: โอ้หลายปีแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่อายุผม59ตอนนี้ผม73 74ย่างเข้าไปแล้วครับ
0: 74ย่างจะเลิกส่งแล้วใช่ไหม
4: เพราะว่าผมก็เลิกส่งมาผมส่งไปได้2ปีปีละ 1,200
2: ปีละเหรอคะ
4: ปีละพอส่งเป็นเดือนละ100ผมก็ส่งปีหนึ่งผมก็ส่ง 1,200 อย่างนี้2ปีนะครับ
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตกลงว่าตอนนี้เนี่ยหยุดส่งไปแล้วหรือว่ายังส่งอยู
4: ่หยุดแล้วครับหยุดส่งไป
2: ส่งแค่2ป
0: ีไม่ใช่เงินฝาก
2: ค่ะ
0: เป็นเงินสวัสดิการว่าถ้าในระหว่างที่คุณทำประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเกิดเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาจ่ายวันละ300 ถ้ามานอนอยู่ที่บ้านหมอบอกให้เธอนอนอยู่บ้านสัก2 วันนะพักก่อนนะทำงานไม่ได้ตอนนี้

0: 10บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รับไปเดือนละ50แต่ถ้าคุณส่ง300บาทอันนี้ได้รับ150บาทต่อเดือนเป็นผลตอบแทนกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีค่าปรงศพในขณะที่เราทำอยู่แล้วเสียชีวิตนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของพี่นี่ไม่ได้ส่งแล้วทำแค่2ปีหยุดเลย
1: ใช่
0: เพราะงั้นพี่ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ
2: ์
0: ผมจะได้ไม่พูดยาวของพี่นะของพี่มันไม่มีอะไรเลยพี่สงสัยพี่โทรไป1506ประกันสังคมเลยนะครับให้เขาเช็คชื่อสกุลแล้วก็เลข13หลักบัตรประชาชนแล้วก็จะตอบเลยว่าพี่มีเงินอยู่หรือไม่มีเงินในนั้นนะครับโอเคไหมครับ
2: อ๋อครับโอเค
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาตรา40ท่านทำแล้วท่านอย่าเลิกนะอย่าคิดจะเอาเงินที่สะสมอยู่เล็กๆน้อยๆนะ
1: ไม่ใช่เงินออมทรัพย์นะ
0: เอาไว้ว่าคืนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำชาภนกิจสงเคราะห์แล้วบางที่ก็โกงทุจริตใช่ไหมตายแล้วไม่ได้เงินเป็นข่าวอยู่เยอะมากช่วงหลังใช่ไหม
1: ถูกค่ะ
0: แต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยคุณทำไว้เนี่ยค่าปลงศพเนี่ย25,000-50,000แล้วแต่ว่าคุณส่งแผนไหนนะครับลูกหลานภายหลังเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าจัดการศพอะไรไว้เนี่ยบอกว่าก็ทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียลูกไว้พ่อตายแม่ตายนะไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นพอตายปุ๊บโทรหาสภากาชาดมารับศพเลยบริจาคไว้แล้วอย่างนั้นก็สบายไปอีกอย่างนึง
1: บริจาคอวัยวะ
0: ใช่อย่างนั้นก็ได
1: ้เป็นเรื่องนึงที่ฝนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ทำแบบนี้กันเยอะนะคะ
0: คนรุ่นใหม่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มี
1: พิธี
0: ไม่มีพิธีรีตอง
1: แล้ว
0: แล้วก็ง่ายขึ้นนะเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับการจัดงานศพนะ
1: ใช่ค่ะไปสายคุณทวีศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
1: คุณทวีศักดิ์จากฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะคะถามเรื่องนาข้าวเข้านาเขาเรียกว่าน้ำเข้านาเหรอคะแล้วก็ท่วมรวงข้าวหมดแล้ว
3: ครับเอาไปแล้วนี่ทีนี้ผมไปดูตอนวันที่3น่ะมันรวงมันเริ่มออกแล้วมันโน้มมันเตะมันแตะน้ำแล้วอ่ะทีเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้ไปดูอีกเลยเพราะว่าน้ำมันลึกไม่ไหวลุยครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าข้าวมันเสียหายแบบเนี้ยเขาจะชดเชยให้ยังไงครับ
0: ชดเชยให้อย่างไรก็มันจะมี2ส่วนนะการชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ1ก็คือน้ำท่วมบ้านครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ 9,000 บาท
1: ใช่
0: 9,000 บาทยืนพื้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับกับ2นะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลงทะเบียน2กรณีนะ
1: ค่ะ
0: กรณีที่1ลงผ่านแอปทางรัฐถ้าลงแอปทางรัฐสะดวกที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมบ้านเราน้ำท่วมได้รับความเสียหายยังไงนะครับลงแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปลงทะเบียน
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อรับ 9,000 บาทจากรัฐบาล
1: ใช่
0: โอเคไหมนี่รับจากรัฐบาล
1: ค่ะ
0: กับ2นะเข้าไปใน LINE@ ของกทม.เคลมแบงคอกอ่ะคือเคลมอันนี้เขาจะดูว่าเคลมความเสียหายรถเสียเครื่องมือทำมาหากินเสียหาย
1: ค่ะ
0: ส่งเข้าไปในแอปนี้เขาก็จะเคลมความเสียหายให้ต่างหากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในกทม.ทีนี้ต่างจังหวัดของพี่เนี่ยพื้นที่การเกษตรนาเสียหายวัวจมน้ำ
1: หมูตาย
0: เป็นคอกอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาจะคำนวณให้เป็นตัวครับหมูตัวละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวไก่ตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัววัวตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวนะครับเขาจะคำนวณให้หมดเลยมันเป็นสูตรคำนวณในการเยียวยาส่วนนาข้าวเขาก็จะคำนวณให้ว่าไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ไม่ใช่ทำร้อยไร่ได้ร้อยไร่ไม่ใช่แต่เขาจะให้กำหนดว่าไร่ละสมมติไร่1,100บาทไม่เกิน20ไร่อย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวไปดูนาซิให้ชัดว่ามันไม่ได้ผลผลิตแน่ๆแล้วนะ
1: ของพี่เป็นนาอะไร
0: ไปติดต่อลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ได้อยู่แล้วครับพี่ครับ
1: ก็เยียวยาด้านพืชสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
0: มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่
1: ถ้าข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน 67,200 บาทต่อครัวเรือน
0: ครับ
1: ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยค่ะ
3: คือตอนนี้ผมทราบข่าวว่าไอ้น้ำจากแม่น้ำปะจิงนครนายกเดี๋ยวมันผ่านแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ย
0: ครับ
3: ทีนี้ประตูผมอยู่เค้าเรียกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่มันเป็นคลอง19ตำบลหมอนทองเนี่ยทีนี้ประตูน้ำมันยังปิดอยู่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวประตูน้ำตรงนู้นจะพังตรงนี้จะพังถ้ามันพังมาเนี่ยคือมันก็จะท่วมมาตูมเลยไงก็กลัวว่ามันจะ
0: หมายถึงว่าอยากให้เปิด

0: พื่อจะไปออกบางปะกงใช่ไหม
1: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เปิดคือถ้าเปิดน้ำบางปะกงมันจะเข้ามาคร
0: ับ เออนั่นน่ะสิ ใช่น้ำแม่น้ำมันสูงกว่าน้ำคลอง
2: แกกังวลแกกังวล
0: ใช่เขาไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดตอนนี้ประตูทดน้ำเขื่อนบางปะกงเขาก็ต้องจัดการบริหารจัดการส่วนนี้เพราะน้ำเหนือยังไงก็ปราจีนกับนครนายกก็ลงมาบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
2: ค่ะ
0: มาหาบ้านพี่ทวีศักดิ์นั่นแหละครับพี่ครับ
1: ครับ
0: หนักไม่คราวนี้นะ
1: ตอนนี้น้ำมันท่วมบันไดขั้นถึงหนึ่งใช่ไหมทีนี้ผมดูจากวันที่3มาเนี่ยมันลดลงมาประมาณ5นิ้ว
0: ครับ
1: แล้วพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นผมก็กลัวไอ้น้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยครับ
0: แต่ก็ต้องลงมาอีกนะพี่นะ
1: ครับแค่นี้ก็กลัวทะลักเข้ามาเนี่ยมันจะจมนาข้าวเนี่ยครับ
0: มีเรือไหมอ่ะพี่อ่ะชีวิตปกติอยู่ที่นั่นน่ะ
1: โอ้ผมน่ะบ้านเดิมอ่ะในชื่อบัตรประชาชนน่ะอยู่ใกล้ๆบางขุนถนอมครับอยู่แยกลำสาลีครับ
0: อ๋อ
2: ไม่แกถามพี่ถามว่ามี
1: เรือแล้วผมก็มาทำนาที่39คลองบาง
0: ใช่ใช่แต่โซนนู้นก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรือไว้ทุกบ้านเลยเนาะ
2: ใช่
0: เอาเรือพลาสติกนั่นแหละ
1: แต่ใต้ถุนบ้านเนี่ยใต้ถุนบ้านใหญ่เนี่ยคือมันท่วมแล้วพายเรือได้แต่ว่าที่ผมอยู่ในโรงยกพื้นขึ้นมาเนี่ยอีกนิ้วเดียวอ่ะมันจะท่วมแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับ
0: ครับครับครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทวีศักดิ์ครับ
1: เดี๋ยวคุณประหนอมครับผมจะคุยเรื่องมาตรา40แป๊บได้ไหมครับ
0: เอาคำถามสั้นๆมีคนต่อรออยู่
1: รอคุณถนอมจำผมได้ไม่ได้ชื่อทวีศักดิ์ที่ไปผ่าตัดเอ็นขา
0: ครับ
2: คุณทวีศักดิ์สายหลุดไปแล้วหรอ
0: โอเคสายหลุดไปไม่เนี่ยสายหลุดไปเอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีสายรอเพราะว่าไม่งั้นสายจะค้างคาผมก็พยายามจะไปให้เร็วนะครับเห็นว่าทีมงานก็ส่งสายมารออยู่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะอยู่หน้าจอโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ค
0: ่
2: ะ
0: ใครมีปัญหาก็0626056609แล้วก็0227568848
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปสระบุรีครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะ
3: อ๋อพอดีจะผมมาไต่เขาอยู่ที่มันที่เลี้ยงไก่เขาว่าแต่ว่าตอนนี้มันน้ำไม่ไหลแล้วก็ผ้าใบมันก็ขาดหลังคางมันรั่วแต่จริงๆแล้วน้ำไม่ไหลไอ้ตัวผมเองยังไม่ได้อาบน้ำลงสักวันนะแล้วเดี๋ยวฟังคนนะแล้วพอดีเขาก็เสียงกับเขาเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วคงไม่ต้องนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพผมก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะปกติขาผมดีๆเนี่ยผมก็ทำงานแมสเซนเจอร์ผมวิ่งเก็บเงินอยู่เส้นเพลินจิตสาทรสีลมคลองเตยเนี่ยล่าคือเส้นในกรุงเทพครับผมมาเก็บเงินเดือนผมว่าหมื่นกว่าบาทอ่ะผมว่าอยู่ผมได้
2: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอ่ะคะ
3: ก็คือจะจะให้เจ้าคุณหวัดหรือคุณยานัทไม่รู้เนี่ยจะให้ผมเรียกเจ้าที่จะให้ช่วยไอ้ทำน้ำให้หน่อยเพราะน้ำมันหยด
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาจะเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่สระบุรีแล้วถ้างั้นก็ยกเลิกนะยกเลิกคำร้องนะ
3: ครับผมยกเลิกครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนแรกว่ากำลังประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือน้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำมาแล้วก็อยู่ก็ในสภาพที่ค่อนข้างจะลำบากอย่างนี้จะต้องประสานพม.ลงไปช่วยแต่ว่าในเมื่อพี่เขาตัดสินใจว่าไม่อยู่ละ
2: ไม่อยู่
0: จะเข้ากรุงเทพมาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่ากรุงเทพเราจะอยู่ไหนฝนมีบ้านไหนอยู่ไหม
2: มีตอนนี้บ้านเช่าฝนก็น้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว
0: น้ำท่วมเข้าบ้าน
2: แถวลาดพร้าว101
0: นะครับ
2: ตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องประสบปัญหาทุกข์ภัยนะแล้วก็น้ำท่วม7วันนะอย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานของท่านไว้ก็คือถ่ายรูปถ่ายแหละทุกจุดเลยหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยเพื่อไปประกอบกัน
0: ตอนนี้มันมีไม่ถึง7วัน
2: ไม่ถึง7วันก็มี
0: กับเกิน7วัน
2: ค่ะ
0: ถ้าเกิน7วันนี่ 9,000
2: ถ้าไม่เกิน 5,000
0: ถ้าไม่เกินก็ประมาณ 5,000 ใช่ไหม
2: 5,000 คร
0: ับก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้จะเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนั้นก็ดูเถอะครับไอ้เรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกน้ำล้อมด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: คนที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยอาจจะทรัพย์สินไม่เสียหายนะ
2: น้ำล้อม 5,000 พี
0: ่
2: น้ำล้อม 5,000
0: แล้วก็เขาแต่ว่าเขาออกไม่ได้ไง
2: ใช่
0: ออกไม่ได้ข้าวประหารก็อาจจะไม่มี
2: ค่ะ
0: หรือบางทีก็ต้องลุยน้ำมาไกลๆใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นะครับมารับถุงรับแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เยียวยาเขาไปด้วยเถอะนะกทม.ก็อย่ามารังเกียจรังงอนกับเรื่องแค่นี้นะท่านไปดูเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเขาประสบภัยน้ำท่วม

0: วมนะน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจัดให้หมดเลยเชื่อผมเธออย่ามาขี้เหนียวอยู่กับเรื่องที่กับชาวบ้านที่น้ำท่วมชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะ
1: ใช่
0: ดูแลเขาให้มันรู้สึกว่าได้รับการดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่งั้นมาถกเถียงกับชาวบ้านขอเอกสารโน่นนี่นั่นกทม.มีภาพถ่ายดาวเทียมมีข้อมูลมีครบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
1: ไปสายคุณเอี่ยมต่อเลยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมคะ
2: จ้า
1: คุณเอี่ยมได้ยินไหมจ้า
2: ได้ยินจ้า
1: จ้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยจ้าคุณเอี่ยมเรื่องที่ดินหรออ
2: ยากจะรู้ว่าที่บ้านมันมีที่อยู่24ไร่3งาม40ตารางวา
1: จ้า
2: แล้วก็พอนั่นพ่อแม่ตายหมดก็จะไปออกให้ออกโฉนดอีเก่ามันหายแล้วก็แม่เขาขายให้คนข้างบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไปลักออกโฉนดทับแล้วก็ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขามารังวัดตั้งแต่ปี6162อ่ะเนี่ยทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะลูกๆคนที่ไปทำก็ตายแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะพอปีนเขาว่ามีทางการให้ออกโฉนดฟรีรางวัดฟรีเขาไปลักทำแม่เขาขายให้ไปหน่อยเฉพาะที่ปลูกบ้านหน่อยเดียว
0: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
2: จ๋าจ๋า
0: เดี๋ยวทีมงานเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ป้าเอี่ยมยังอยู่ไหมอ่ะ
2: ไม่แล้วล่ะตายแล้ว
1: เสียแล้ว
2: บ้านนั้นก็ตายไปแล้ว
0: เดี๋ยวแล้วที่24ไร่เศษเนี่ยตอนนี้ใครครอบครอง
2: ตอนนี้ยกให้น้องสาวเป็นผู้ไอ้นั่นผู้จัดการมรดก
0: เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาวก็แล้วเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
2: จ้านี่มัน
1: นศ3ป่ะคะ
2: นศ3ขอนะ
0: นศ3ที่ดินเนี่ยใบจองเป็นใบจอง
2: จ
0: ้แล้วไม่ไปเอาออกไม่ไปออกเป็นโฉนดเหรอ
2: จ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันออกเป็นโฉนดเขาออกมารังวัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วออกในชื่อของใครอะครับ
2: ก็ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็จะออกมาแฉทีหลังเขาบอกงั้นนะเจ้าหน้าที่น้อง
0: แสดงว่าผู้จัดการมรดกก่อนผู้จัดการมรดกเอาน
1: ศ3ขอ
0: 3ขอเนี่ยไปออกโฉนดแล้วในชื่อของผู้จัดการมรดกเพราะงั้น
2: โฉนดแล้ว
0: แล้วก็ต้องมาแบ่งกับทายาทแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างไร
2: ก็คือเขาไม่ทำให้มันสีมันทั้งหมดมัน7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดออกมาเลย
0: ไปเอี่ยม
2: พอเข้าไป
0: ไปเอี่ยม
2: พี่ก็เรียกเงิน
0: ไปเอี่ยมไปเอี่ยม
2: จ๋า
0: ตอบทีละประเด็นตกลงว่าผู้จัดการมรดกนั้นไปออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ได้ออกโฉนดยังไม่ได้ออกมาไปแจ้งเขาแล้วเขาว่าจะทำให้แต่ก็ยังไม่เห็นทำสักที
0: อยู่สำนักงานที่ดินอำเภออะไร
2: อยู่อำเภอตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์เจ้าตัวอยู่อ่างทองแต่ที่ดินนี่อยู่ที่กาฬสินธุ์อำเภอเมือง
2: อยู่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์เอาอย่างนี้ป้าครับป้าครับ
2: จ้า
0: ป้าให้ผู้จัดการมรดกโทรมาที่รายการนะ
1: สาวอ่ะ
0: ให้ผู้จัดการมรดกโทรมาผมต้องการคุยกับผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับถ้าฟังแล้วได้ข้อที่จริงเป็นประการใดจะได้ประสานสอบถามไปทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แต่ขอคุยกับผู้จัดการ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เลยเหรอคะ
0: จะเอาวันหลังครับวันหลังครับป้าบอกให้ผู้จัดการมรดกโทรมานะ
2: จ้า
0: หรือหลังไมค์เดี๋ยวป้าครับคุณป้าครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องเล่าละเอาเรื่องเดียวเรื่องให้นี้มันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายเลยเดี๋ยวคุณกฤตดึงสายป้าไปแล้วไปขอเบอร์ของผู้จัดการมรดกไว้แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกับผู้จัดการมรดกแล้วประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์เอานะครับเพราะว่าฟังแล้วยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกเอานศ3ขอไปขอออกโฉนดรังวัดจ่ายตังค์แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ได้โฉนดเราก็อยากจะทราบว่าไปทำตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างที่ป้าเอี่ยมว่าไหมเพราะป้าเอี่ยมอยู่อ่างทองนี
1: ่ใช่
0: เพราะงั้นก็ต้องคุยกับคนที่กาฬสินธุ์
1: จะได้ชัดเจนทีเดียว
0: ใช่นะครับแล้วก็ที่ดินลักษณะใบ

0: จองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าน
1: สสขอ
0: แน่นอนนะครับเนี่ยที่แบบนี้นะ
1: ใช่
0: ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
1: ออกโฉนดได้เหรอฮะ
0: ออกได้ครับแต่ต้องไม่ไปทับซ้อนกับป่าเขาลำเนาไพรอ่ะ
1: แต่ประเด็นเนี้ยคือเขาอ่ะเอาไปขายผู้ใหญ่แล้วออกโฉนดทับพื้นที่ของป้าน
0: ี่แหละถึงต้องคุยกับ
1: ผู้จัดการ
0: ผู้จัดการมรดกเพราะแม่แบ่งขายไปส่วนหนึ่ง
1: จะได้ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วที่แบบนี้มันมีภาพถ่ายแผนที่ระวังนะครับ
1: ค่ะก็ต้องไปสืบก่อนว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่นะเดี๋ยวป้าเอี่ยมถ้าฟังทีวีอยู่ก็ให้ทางผู้จัดการมรดกโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งไปสายต่อไปเลยคุณตอหาค่ะสวัสดีค่ะคุณตอหาคะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณตอหาจากนครศรีธรรมราชนะคะสอบถามเรื่องทางสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดมีผู้ใหญ่บ้านสร้างอาคารแล้วก
2: ็
1: เอ็นเข้ามาในที่ดังกล่าว ร้องเรียนมา9ปีแล้วไม่เป็นผลจะทำอย่างไรล่ะคะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
2: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองตำบลอะไรครับ
2: ตำบลท่าซักครับ
0: ท่าซักมีปัญหายังไงสภาพ
2: คือที่เมื่อก่อนที่พ่อ4คนพี่น้องเขาแบ่งที่ผ่ากลางเป็นถนน4เมตรแล้วข้าง2ข้าง4คนพี่น้องเขาแบ่งครึ่งทีนี้ทางเนี้ยไว้เพื่อที่จะทำทางเข้าแต่ทีนี้พอจะทำทางเข้าทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขามาสร้างอาคารกีดขวาง
0: ถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
2: โรงเรียนอบต.ไปแล้วอำเภอไปแล้วเขาให้รังวัดพอรังวัดเขาบอกว่าอบต.ไม่มีงบประมาณผมเรียกรายงบประมาณจากพี่น้องที่มีพื้นที่อยู่ด้านในเสียค่ารังวัดไป 6,000 กว่าบาทพอมารังวัดแล้วปักหลักเขตแล้วแต่พออยู่ๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้ไม่ชัดเจนทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดออกเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใคร
2: ฮัลโหลครับ
0: แล้วปัญหาอยู่ที่ใครครับ
2: คือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเขากำลังผมว่าคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่กับพ่อพยายามที่จะเบี่ยงเบนทางสาประโยชน์ที่ยกมาไว้ข้างแต่พ่อผมนั่นคืออุทิศวัดตรงกลางพ่อที่เขาผ่ากลางสี่พี่น้องเขาทำทางเข้าออกได
0: ้ตอนนี้พ่อก็ยังอยู
2: ่พ่อเสียชีวิตแล้วครับ
0: พ่อเสียชีวิตแล้ว
2: ครับ
0: แล้วไอ้ทางที่ว่าเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วหรอครับ
2: ครับผมครับมีหนังสือพ่อเซ็นเรียบร้อยครับ
0: ยกเป็นทางสาธารณะ
1: อ๋อยกไปแล้ว
0: ก็อบต.ก็ต้องดูแลทางสาธารณะนี้ถ้าอย่างนั้น
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกับทางนี้อ่ะครับตัวคุณเองอ่ะ
2: คือเพราะผมจะต้องการทำทางนี้เข้าไปเพื่อที่พื้นที่ผมอยู่ด้านในครับ
0: เราก็ใช้ทางได้อยู่แล้วมันติดปัญหาตรงไหนอ่ะคร
1: ับ ก็ใช้ทางสาธารณะได้มั้ยคะ
2: มันใช้ไม่ได้ครับคือทางเพราะว่าทางที่จะทำเนี่ยคือมันยังไม่เป็นทางที่สมบูรณ์ที่เมื่อก่อนคือเดินได้แต่ตอนนี้คือพอผู้ใหญ่สร้างอาคารก็คือเรา
1: ผู้ใหญ่สร้างอาคาร
0: ผู้ใหญ่สร้างอาคารอะไรเข้ามาในทาง
2: อันเอกประสงค์หมู่บ้านครับ
0: ของหมู่บ้านล้ำเข้ามาในเขตทาง
2: สาธารณะโบสถ์ครับ
0: ก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าออกได้
2: ครับ
0: ไม่สามารถเข้าออกได้แล้วบอกให้รื้อก็ไม่รื้อเหรอ
2: ครับผมเขาบอกว่าให้ฟ้องศาลถ้าศาลสั่งรื้อเขาจะรื้อทีนี้เราชาวบ้านจะไปเอาตั้งที่ไหนไปฟ้องศาลครับ
1: แล้วตรงนี้มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากทางที่เข้าไม่ได้คะ
2: คือตอนนี้คือเมื่อก่อนที่เป็นชื่อพ่อตอนนี้มาชั้นลูกก็ประมาณ20รายที่อยู่ข้างใน
0: เอาอย่างนี้ถ้างั้นพี่เบื้องต้นเนี่ยอำเภอเมืองเนาะ
2: ครับผม
0: เบื้องต้นเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการยังไม่ต้องฟ้องก่อนครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ช่วย เชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
1: พี่จริงๆเขาคุยกับทีมงานแล้วบอกว่าฟ้องอยู่เรื่องฟ้องอยู่ที่อัยการแล้ว
0: ฟ้องแล้วเหรอตอนนี
2: ้ก็คือเมื่อก่อนตอนปี62ผมร้องเรียนอบต.และอำเภอแล้วก็ไปแจ้งความกับร้อยเวร
0: ถึงไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นเอาว่าตอนนี้คุณฟ้องใครแล้ว
2: คือตอนนี้ร้อยเวรฟ้องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าร้อยเวรเรียกผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยว่าให้รื้อแต่ผู้ใหญ่ไม่รื้อผู้ใหญ่รับทราบ
0: ก็แสดงว่าคุณไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ร้อยเวรก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่ไหมทางนั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ก็แสดงว่าเขาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกดิประเด็นมันอยู่ตรงนี้การบุกรุก
2: ใช่ครับร้อยเวรแจ้งบุกรุกครับ
0: บุกรุกแล้วคดีไป

0: ไปถึงศาลหรือยัง
1: ยังครับ
0: ตอนนี้คดีอยู่ที่ไหน
1: อัยการครับ
0: ก็ต้องงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออัยการสรุปสำนวนว่าจะฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปอัยการหรือไม่ข้อหาบุกรุกครับ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละครับแสดงว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันเป็นทางไปอย่างนี้เป็นคดีเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับครับ
0: พี่ก็อย่าไปตื่นเต้นพี่มาถามเริ่มต้นใหม่มันก็จะยุ่งเพราะว่าหนึ่งมันเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนเมื่อเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนพี่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความแล้วสอบเสร็จปั๊บก็สรุปว่ามีการบุกรุกจริงในสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการเพื่อจะไปฟ้องศาลแต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สำนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมครับ
0: พี่ไปตามที่อัยการได้ว่าคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าตำรวจก็ส่งไปแล้วถูกต้องไหมครับ
1: ครับผม
0: ถ้าสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอัยการเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอยังอ่อนอยู่เขาอาจจะส่งกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบเพิ่มได้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลมันสมบูรณ์แล้วสำนวนมันสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งอัยการอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้กระบวนการมันเดินต่อไปนะไม่งั้นพี่จะถามแล้วก็เลยสับสนงงงวยกันไปหมดว่าเรื่องมันไปยังไง
2: ไปเริ่มต้นตั้งแต่แรก
0: นะถ้างั้นคดีมันไปตามเส้นทางที่พี่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แต่ก่อนแล้วนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ไปอยู่ขั้นของอัยการแล้วก็ต้องรอเน
0: า
2: ะ
0: ก็ต้องรอสำนวนนะครับว่าอัยการจะสรุปแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับการฟ้องคดีเนี่ยน้องฝนเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่พี่ต่อหาเนี่ยเขาสามารถฟ้องศาลได้เองนะฟ้องเป็นคดีอาญาบุกรุกสามารถฟ้องได้เอง
2: ฟ้องได้โดย
0: ไปหาทนายความนะครับไปฟ้องศาลข้อหาบุกรุกได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อหาที่เราต้องการก็คือให้ชดใช้ให้ศาลลงโทษจำคุกข้อหาบุกรุกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยทางศาลนี่ต้องไต่สวนก่อนก่อนจะรับฟ้องไต่สวนก่อนว่ามันถูกผิดจริงไหมใช่ไห
2: ม
0: อันนี้ศาลต้องไต่สวนแต่ถ้าคดีเดียวกันนี้แจ้งความตำรวจทำคดีแล้วส่งอัยการอัยการฟ้องศาลไม่ต้องไต่สวนเลยศาลประทับรับฟ้องเลยเพราะถือว่าอัยการฟ้องเอง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นโจทย
2: ์พี่มีสายมารอนะคะ
0: ครับ
2: เป็นหลวงพี่พงเทพจากปทุมธานีค่ะ
0: นมัสการครับหลวงพี่ครับ
2: นมัสการค่ะ
3: หลวงพี่นะคุณโยมนะ
0: ครับหลวงพี่มีเรื่องประการใดครับท่านครับ
3: คืออย่างนี้นะคุณโยมพอดีโยมพ่อเนี่ยซึ่งอายุ88แล้วเนาะท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ท่านถูกภรรยาท่านไล่ออกมาจากบ้านเนาะและถ้าต้องการที่จะแบบว่าทรัพย์สินน่ะตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาท่านหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรถเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ไม่ได้ไปอยู่วัดกับพระนี่แหละ
2: อ๋อคือพ่อของหลวงพี่มาอยู่ที่วัดแล้วตอนนี
3: ้ใช่โยมพ่อนี่คือโยมพ่อของพระเนี่ยพระก็เป็นลูกของท่านเป็นลูกคนเดียวอ่ะเนา
2: ะค่ะ
3: แล้วท่านก็ร้อนใจคือแบบว่าท่านต้องมาลำบากอยู่อย่างนี้แต่ท่านอยากแต่งงานกันนะคุณโยมเนาะ
2: ค่ะ
3: ที่เรื่องจดทะเบียนสมรสกันน่ะ
2: ค่ะตอนนี้ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี
3: ่อะไรนะ
2: ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่ตอนนี้โยมพ่อค่ะกับภรรยาเห็นว่านอกใจ
3: หลวงพ่อตอนนี้อยู่ที่วัดไงโยม
0: อย่างนี้ครับหลวงพ่อครับภรรยาของพ่อเนี่ยเป็นแม่ของหลวงพี่ไหมครับ
3: ไม่ใช่
0: เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมครับ
3: เป็นใช่เป็นแม่เลี้ยง
0: เป็นแม่เลี้ยงนะครับเอาละอะไรอย่างนี้ครับสรุปความอย่างนี้ครับท่านครับก็คือว่าโยมพ่อของหลวงพี่พงเทพเนี่ยมีภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปพระลูกชายก็เลยเอาโยมพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยที่วัดนะขณะนี้เพราะไม่มีที่อยู่
3: ไม่มีคนดูแล
0: ทีนี้หลวงพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
3: จะถามว่าโยมพ่อต้องการที่จะฟ้องหย่าเรียกสินสมรสเนี่ยแบ่งซึ่งกันเนี่ย
0: ครับ
3: โยมพ่อสามารถทำได้ไหม
0: ถามหลวงพี่อย่างนี้ครับหลวงพี่บ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับ
3: อยู่ ที่ซื้อใหม่นี่นะ
0: ปัจจุบันปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของโยมพ่อเนี่ยอยู่จังหวัด
3: ที่ตามทะเบียนบ้านอยู่ท่าข้ามเนาะอยู่ท่าข้าม
4: บ้านสินทวีสุ
3: ขบ้านสินทวีสุข4เนาะ
0: อยู่ที่ไหนอะเขตอะไรอำเภออะไรอะ
3: ข้ามเขตอะไรโยมพ่อบางขุนเทียนนะคุณโยมเน
0: า
3: ะ
0: บางขุนเทียนอ๋ออยู่บางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนนะก็แล้วทรัพย์สินที่โยมพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือหาด้วยกันมาใช่หรือเปล่าครับ
3: เป็นที่โยมพ่อเขาก็เปรียบเสมือนก็ว่าหาด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วโยมพ่อแต่ก่อนท่านมีที่มีตึกมีอะไรแล้วก็ขายมามีมรดกจากคุณปู่นะแต่ท่านก็ขายแล้วก็มาอยู่กับทางนี้เน
0: า
3: ะ
0: มาอยู่ทางนี้
3: ทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
0: แล้วพอซื้อทรัพย์สินขึ้นมาที่จะฟ้องแบ่งเนี่ยพอซื้อแล้วเนี่ยรายการทรัพย์สินใครเป็นชื่อมีเจ้าของใครมีชื่อเป็นเจ้าของ
3: ภรรยาเขา
0: ก็มันจะกลายเป็นสินสมรสแหละทีเนี้ยเพราะมันมีชื่อภรรยาเอาอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับอยู่ท่าข้ามอยู่ท่าข้าม
2: บางขุนเทียน
0: บางขุนเทียนภูมิลำเนาอยู่ท่าข้ามบางขุนเทียนก็ไปที่สำนักงานอัยการศาลธนบุรีอยู่ตรงซอยวัดสิงห์นะครับท่านครับ
3: อยู่วัดสิงห์ใช่ไหม
0: ใช่ครับซอยวัดสิงห์ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิศาลธนบุรีเพื่อให้อัยการเนี่ยนะเชิญภรรยาของโยมพ่อนั่นแหละมาเจรจากันเรื่องสินสมรสนะครับจะแบ่งกันยังไงจะขายจะแบ่งกันยังไงให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อนแต่ถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องหาทนายความฟ้องหย่าฟ้องหย่านะต้องฟ้องหย่านะหรือเขาอาจจะต้องการอยากหย่าแล้วแต่ว่ามันต้องหย่าพร้อมกับการ
3: ต้องการฟ้องหย่านะ
0: ใช่ครับฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับใช่ครับฟ้องแบ่งสินสมรสเพ
2: ื
0: ่อให้ง่ายเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องง่ายเลยไปพบอัยการก่อนแต่ถ้าอัยการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาทนายความฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับ
2: ค่ะ
0: รีบทำใช่ไหมครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในชื่อของภรรยา
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เขาอาจจะยักย้ายถ่ายโอนไปไหนต่อไหนซึ่งถามว่าโดยหลักแล้วถ้ามันมีใบสมรสของคู่สมรสอยู่เนี่ยจะไปโอนก็ไม่ง่าย
2: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่แน่
2: เพราะถ้าเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวอ่ะยักย้ายถ่ายโอนก็ง่าย
0: มันทำได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาจะโอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะดูว่าสามีคุณมีนี่คุณมีคุณเป็นมีคู่สมรสนี
2: ่
0: ต้องเอาคู่สมรสมาเซ็นทีนี้ถ้าเขาบอกโอ้ยสามีฉันไม่ฉันเขามอบให้ฉันคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะรับโอนถ้ามีปัญหาเขามีสามีนะคุณรับโอนไหมรับโอนก็จะเซ็นแล้วก็บันทึก
2: เพราะเจ้าหน้าที่ที่
0: เพราะในคนซื้อจะมีปัญหาใช่
3: ใช่คร
0: ับหลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ
3: เข้าใจถ้าเรื่องนี้อันนี้โยมพ่อเขาอยากจะให้ทางคุณนายช่วยท่านหน่อยแบบช่วยหน่อยจะได้ไหมคือแบบว่า
0: ท่านายที่จะช่วยเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าคนที่จะช่วยหลวงพ่อได้ดีที่สุดคืออัยการอัยการคือทนายของแผ่นดินนั่นแหละครับที่ผมบอกให้ไปที่วัดสิงห์นั่นแหละช่วยฟรี
2: ให้โยมพ่อไป
0: ช่วยฟรีแต่ถ้าหากว่าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเพราะยังไงเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อให้ไปฟ้องศาลก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก่อนทุกครั้งตอนนี้เรายังไม่ต้องฟ้องไงไม่ต้องเสียเงินค่าทนายไง
2: เราก็ไกล่เกลี่ย
0: ก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยสำเร็จจบตกลงกันไปโอนไปแบ่งกันจบไกล่เกลี่ยไม่จบก็ไปศาลนะครับเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะต้องไกล่เกลี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
3: เจริญพรนะคุณโยม
0: ครับกราบนมัสการครับท่านครับกราบนมัสการครับ
2: ที่น่าจะไม่ทันอีกสายสาย
0: คุณสุวรรณจากพิจิตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: มีเรื่องอะไรด่วนจีครับ
5: มีเรื่องอยากจะขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ลูกชายเสียชีวิตและมีหมายมาศาล
5: ได้11 12ปีนี้มีหมายศาลมาว่าให้เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็เขามีทำงานอยู่โรงงานมีสวัสดิการมีเงิน
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
2: เหลือไม่ถึง2นาที
5: ไม่ได
0: ้
5: จ่ายมา11 12ปีแล้ว
0: คุณส

0: วันครับ
1: ค่ะ
0: มีหมายศาลมาถึงใคร
1: มาถึงบ้านเลขที่ค่ะแต่พ่อเขายังอยู่พ่อนะลูกของฉันนะยังอยู
0: ่แล้วหมายเนี่ย
1: ลูกชายฉันยังอยู่อยู่มีชีวิตอยู่แต่ลูกชายฉันเสียนานแล้ว
0: แล้วมีปัญหาอย่างไร
1: มีปัญหาคือว่าเขาให้ไปยืนยันที่ศาลแรงงานกลาง
0: ยืนยันว่าย
1: ืนยันว่ามีทายาทหรือเปล่า
0: ว่ามีทายาทหรือเปล่า
1: ถ้าคุณไม่ติดใจก็จะนิ่งเฉย
0: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสามารถจะส่งหมายศาลมาให้ผมได้ไหม
1: ถ่ายเอกสารไปเหรอคะ
0: ใช่เดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์สั่งส่งทางเฟซบุ๊กก็ได้ไม่เป็นไรครับป้าครับเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวให้ดูให้ให้ทนายอาสาดูให้เดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายป้าสุวรรณไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอหมายสารมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนขอบคุณทุกท่านท่านที่ทางวิทยุแล้วก็ดูทีวีด้วยครับ
2: ใช่ค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่รวมไปถึงเรื่องทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรานะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากร

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5,600,000เม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
3: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2,400,000เม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3,100,000เม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนปราบมลพิษทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เส้นได้ทุกเส้นลวดลายทุกลายล้วนมีเรื่องราวเรื่องราวของภูมิปัญญาช่างฝีมือและชุมชนที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้พระองค์พระราชทานพระ

0: วินิจฉัยผลงานพร้อมโปรดให้คณะทำงานโครงการพาไทยใส่ให้สนุกให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและนักศึกษาเพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาที่จัดแสดงคือผ้ายกภูมิเรียงหรือผ้าไหมภูมิเรียงจากตำบลภูมิเรียงอำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีลายราชวัตรโคมซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งความพิเศษของการเสด็จในครั้งนี้คือการพระราชทานแบบผ้าลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกประจำปี2569ซึ่งต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายพระราชทานเหล่านี้เปิดโอกาสให้ช่างทอและช่างหัตถกรรมไทยนำไปสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับลวดลายโบราณฟื้นฟูภูมิปัญญาที่อาจกำลังเลือนหายและพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือให้ก้าวทันยุคสมัยเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่การหยุดสิ่งหนึ่งไว้กับอดีตแต่คือการทำให้ภูมิปัญญายังคงมีชีวิตและเดินต่อไปกับคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:07 น.จนถึง 16:00 น.นะคะทุกวันเวลาเดิมนะคะหลังจากนี้1ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์พบกันทุกวันนะคะกับข่าวสารรอบวันแล้วก็สายของในช่วงทั้งเสียงจริงจากพื้นที่นะแล้วก็สีสันภูมิภาคนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะติดตามได้ทั้งเพจสถานีเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็วิทยุเช่นเดิมนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
1: ครับและวันนี้นะครับบก.ของเรานะครับนำทีมโดยคุณณฤนาถแข็งขันช่างเทคนิควันนี้คุณทุนชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้น้องแชมป์ชโลธรจันยาและ Facebook Live โดยทีมงานมีเดียนะครับตอนนี้ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับมาทักทายพวกเรากันได้น
2: ะ
1: เราย้ายเพจนะคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงของรายการต่างๆของ FM 92.5 และก็ข่าวภาคหลัก
2: นะครับ
1: 7:00 น. 12:00 น. 19:00 น. 20:00 น. จะมาไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็พิมพ์ใน Facebook เลยนะครับพิมพ์ Pเป็นภาษาอังกฤษ
2: เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้ง2ตัวเลย
1: ครับแล้วก็วรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะแยกเพจเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันอย่างง่ายมากขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปที่เพจเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับข่าวสารต่างๆอัปเดตนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของนโยบายของรัฐบาลเองนะครับรวมถึงในเรื่องของภารกิจต่างๆของทางท่านนายกรวมถึงครม.ต่างๆนะครับที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตา
2: ม
1: ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่ารายการทั้งหมดนะครับของทางฝั่ง FM 92.5 MHz นะครับเราจะได้ติดตามผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกรายการเลย
2: ะ
1: นะครับที่มีการขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ข่าวภาคหลักต่างๆ
2: ถูกต้องเผื่อว่าถ้าสมมติว่าในไลฟ์สดวันไหนเนาะที่หลายท่านได้ดูหรือว่าผ่านฟังผ่านวิทยุแล้วอยากจะเห็นข้อมูลเพิ่ม

0: อย่างเช่นบางทีเนาะเราบอกเบอร์โทรศัพท์จดไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปในเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหาไลฟ์ในวันนั้นก็จะง่ายขึ้นเนาะก็จะเป็นแยกประเภทกันเลยใครอยากจะข่าวสาร
1: แบบไหน
0: หรือว่าจะอยากจะย้อนดู Facebook Liveก็แล้วแต่เพจเลยนะคะ
1: ใช่นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟังช่วงแรกๆเนี่ยยอดติดตามอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังรับฟังพวกเราอยู่รวมถึงคนที่ดูผ่านทางแฟนเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรบกวนเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศข่าวทุกท่านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยนะกับสายสัมภาษณ์นะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันเนาะแล้วก็ทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนภาคเหนือตอนล่าง
1: ภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์นะ
0: ภาคใต้เนาะ
1: ครับก็จะเป็นในเรื่องของ
0: วันนี้ไม่ใช่วกเป็นคุณทิติมานะ
1: คุณอริยนาถนะ ครับแต่ว่าช่วงแรกครับเดี๋ยวไปติดตามกันก่อนนะครับในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่อุตรดิตถ
0: ์
1: นะครับไปดูในเรื่องของการเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจากทางฝั่งอุตรดิตถ์นะครับมาพูดคุยกับเรานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขานะครับคุณรัญจวนโตแห้วตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านนะครับนายรัญจวนโตแห้วนะครับ
0: ค่ะ
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะครับตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม
0: ค่ะผู้ใหญ่คะสำหรับน้ำตกวังดินเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่ามีจุดเด่นยังไงคะที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในอุตรดิตถ์เองบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้ฟังหน่อยนะคะว่าน้ำตกวังดินเนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ครับผมก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของน้ำตกวังดินเป็นมาแบบไหนครับน้ำตกวังดินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านวังขาตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและเป็นพื้นที่ที่อยู่คู่กับชุมชนตำบลวังดินมานานมากแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วเนาะ
0: ครับ
3: และมีเรื่องราวที่เราต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนป่าต้นน้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากและมีจุดเด่นก็คือน้ำตกมีทั้งหมด9ชั้นนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ละชั้นก็มีลักษณะความสวยงามและแตกต่างกันออกไปเนาะ
0: ครับ
3: ที่สำคัญก็คือเส้นทางยังคงความธรรมชาตินะครับค่อนข้างมากนะครับและสิ่งที่ชุมชนอยากนำเสนอจึงไม่ใช่เพียงแค่น้ำตกนะครับแต่เป็นประสบการณ์ของการเดินป่านะครับการที่ได้อยู่กับต้นไม้สายน้ำและชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ครับผม
0: ครับ
1: แล้วในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เมื่อกี้ที่สักครู่ที่ทางท่านผู้ใหญ่บอกมาเนี่ยไกลประมาณไหนครับการเดินทางสะดวกสบายไหมครับ
3: จากอำเภอเมืองตัวเมืองมาถึงสถานที่จอดรถครับก็ประมาณ35กิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
3: ก็ไม่ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับก
0: ็
3: จะใช้ระยะทางเวลาเดินทางประมาณ40นาทีโดยประมาณครับผมก็ถึงแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ล่ะคะเสน่ห์แตกต่างจากในช่วงฤดูอื่นไหมคะสำหรับที่น้ำตกวังดิน
3: อ๋ออันนี้ครับแน่นอนมากเลยเนาะเพราะว่าช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีน้ำเพิ่มเยอะนะครับ
1: ครับ
3: ก็มองไปทางไหนก็มีความเขียวขจีของธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้สัมผัสนะครับช่วงเดินทางเนี่ยก็จะมีภูผาปลากั้งนะครับแล้วก็เห็ดนานาชนิดหน่อไม้นานาพันธุ์เยอะมากครับถือว่าทรัพยากรธรรมชาติของหมู่ที่7ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยครับผม
1: ครับแสดงว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใช่ไหมครับ
3: ครับผมมาทุกอาทิตย์ครับก็ส่วนมากจะมาเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วในเรื่องของการเดินทางล่ะครับสมมติไปถึงที่น้ำตกแล้วในเรื่องของการเดินทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยตอนนี้มีการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อเรื่องของเดินทางก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนในชุมชนนะครับก็จะชำนาญทางเนาะเรื่องของหินลื่นแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็

0: ก็ระมัดระวังจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดไหนหรือเห็นลื่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นคนพื้นที่ชำนาญเส้นทางนะครับรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอันตรายนะครับแต่ว่าเราก็มีการอบรมกันมาอย่างดีแล้วเนาะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่คะรถยนต์ทั่วไปเดินทางเข้าไปถึงได้ไหมคะสำหรับที่บริเวณน้ำตก
0: สำหรับรถยนต์ก็ถึงได้เลยนะครับถึงที่ร้านจอดรถนะครับเพื่อเนื่องจากว่าน้ำตกของเราอ่ะมันจะมีร้านจอดรถรออยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าศาลพ่อเลี้ยงคำแสนเนาะครับเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็รถไปถึงได้เลยแล้วก็เราจะเดินเท้าขึ้นน้ำตกถึง9ชั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับแต่สำหรับรถไปถึงได้เลยนะครับ
2: ครับแล้วในเรื่องของการขายของต่างๆครับการค้าขายในพื้นที่สมมุติว่าเราซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของที่จะไปทานในน้ำตกเนี่ยมีการบริการเรื่องอาหารน้ำดื่มในพื้นที่ดังกล่าวไหมครับหรือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไปเองครับ
0: อ๋อถ้าเรื่องเตรียมตัวนี่ก็คือส่วนมากก็จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวนำไปเองเนาะเพราะว่าถ้ามีทริปไหนที่ไม่สะดวกนะครับเรื่องของเดินทางมาเตรียมตัวไม่ทันก็ขอให้แจ้งทางหมู่บ้านมาได้เลยนะครับว่าให้ผู้ใหญ่หรือป่าไม้ชุมชนให้เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้ครับผมก็ยินดีครับครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้แล้วคะผู้ใหญ่คะควรเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรติดมาบ้างดีหรือว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการไปท่องเที่ยวที่นี่
0: อ๋อการเตรียมตัวก็คือเรื่องของรองเท้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับหินก็จะเป็นตะไคร้เนา
2: ะ
0: เรื่องของลื่นนะครับอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับให้ใส่รองเท้าให้แบบถ้าอย่างบ้านผมก็จะใส่บ้านนอกเนา
1: ะ
0: เขาเรียกว่ารองเท้าเซฟตี้ภูเขานะครับที่เป็นปุ่มๆสีดำๆนะครับกันที่ว่ากันน้ำได้แต่มันไม่ก็ไม่ได้กันหรอกเนาะเพราะว่ามันรองเท้าตัวนี้จะกันลื่นได้ดีมากครับผม
2: ครับแล้วในเรื่องของสมมุติว่าไม่ใช่ไปเช้ายังกลับอะครับมีการพักแรมอยู่เงี้ยยังมีพื้นที่ให้ในส่วนของการกางเต็นท์ไหมครับหรือว่ามีการรองรับตรงนี้ยังไงบ้างครับ
0: อ๋อในส่วนของกางเต็นท์นี่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นมีจุดนี้เนา
2: ะ
0: แต่ว่าเรากำลังจะทำนะครับทริปหน้านี้อาจจะมีกางเต็นท์นะครับเพราะว่ามีจุดหนึ่งคือจุดชมวิวนะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านเริ่มไปทำห้องน้ำให้แล้วเนาะเพ
1: ื่
0: อจะบริการนักท่องเที่ยวที่มานะครับ
2: ครับ
0: ก็ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดถึงขั้นกางเต็นท์นะครับ
2: ครับ
0: ทั้งแดนนะครับให้ไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับ
2: ครับคุณผู้ฟังที่เห็นภาพผ่านทาง Facebook Fanpage PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นภาพนะ
1: ใช
2: ่ในเรื่องของจุดกลางเต็นท์ต่างๆมีชิงช้ามีวิวที่สามารถชมวิวรอบทิศทางได้เลยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: มีน้ำบริการมีห้องน้ำนะครับมีน้ำประปาภูเขานะครับสะอาดมากครับ
2: ครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่คะแล้วเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ล่ะคะห้องน้ำหรือว่าสิ่งอำนวยสะดวกพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีเตรียมไว้รองรับมากน้อยแค่ไหนคะ
0: สำหรับห้องน้ำนี่ก็จะมีจุดพักรถเนาะมาถึงครั้งแรกก็จะมีห้องน้ำหลายห้องเลยเนาะให้นักท่องเที่ยวได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินน้ำตกนะครับอีก9ชั้นนะครับ
1: ก
0: ็มีห้องน้ำบริการอยู่แค่จุดเดียวนะครับแค่จุดเดียว
1: ครับ
0: ก็ระหว่างเราเดินทางขึ้นไปน้ำตก
1: อย่างนี้ถ้าเป็นน้ำตก9ชั้นนี่ความยากง่ายเราเดินขึ้นไปได้ขนาดไหนคะอย่างถ้าสมมติเป็นผู้สูงอายุอยากจะไปเที่ยวหรือว่าเด็กๆเนี่ยเดินทางมาเที่ยวได้ไหมคะ
0: ผู้สูงอายุกับเด็กๆถ้ามาเป็นครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเนาะของแต่ละคนว่าไหวแค่ไหนที่เท่าที่ผมพานักท่องเที่ยวไปมาอายุ60กว่าก็ยังขึ้นไหวเลยครับเพราะว่าระดับความยากง่ายก็คือมือใหม่เดินได้ครับมือใหม่เดินได้เนา
1: ะ
0: ถ้ามาเป็นครอบครัวถ้าเช่นมีเด็กเนี่ยผมแนะนำให้อยู่ระดับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับเพราะว่ามันจะเป็นร่องหินเป็นเบิ้งน้ำเป็นวังน้ำให้เล่นนะครับถ้าไม่มาเป็นครอบครัวเนาะแนะนำให้อยู่ประมาณชั้น1ชั้น2ครับผม
2: ครับก็ถือว่าในเรื่องของการปลอดภัยก็ต้องดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าน้ำตกของเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและก็ศึกษาธรรมชาติครับเพราะยังคงความธรรมชาติอยู่มากเลยครับ
2: ครับครับ ท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงหลายๆท่านที่กำลังรับฟังอยู่ครับแนะนำในส่วนนี้อีกครั้งย้ำเตือนว่าควรเตรียมอะไรบ้างแล้วช่วงไหนที่ควรจะไปแล้วหลังจากนี้ในส่วนของทางหมู่บ้านเองจะมีการปรับปรุงเรื่องนี้ยังไง

0: บ้างครับ
1: ขอฝากนะครับเรื่องฝากก็ขออันดับแรกก็ขอฝากคำขวัญของวังดินเนาะตามวังดินครับน้ำตกวังดินคู่บ้านสูงตระหง่านต้นยางใหญ่รับใจวันสงกรานต์สิบหมู่บ้านสามัคคีนะครับ
0: ครับ
1: นี่จะเห็นได้ว่านะครับคำขวัญของตำบลนะครับก็จะมีน้ำตกวังดินคู่บ้านนะครับก็มีมาช้านานแล้วเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ฝากนะครับผมขอฝากถ้าวันไหนรู้สึกว่าเหนื่อยจากการงานนะครับหรือกำลังมองหาสถานที่ที่จะได้พักใจนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนไกลครับลองมานะครับเติมปลานะครับหิวใจใกล้เมืองนะครับที่น้ำตกวังดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาสัมผัสเสียงน้ำเสียงป่าเดินช้าๆกับธรรมชาตินะครับและปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนนะครับจากความวุ่นวายสักวันเนาะ
0: ครับ
1: ขอแนะนำนะครับ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่น่าสนใจมากๆสำหรับน้ำตกวังดินนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
2: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับเชิญครับ
1: เชิญดีเจทั้งสองเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะครับคุณดันจวนโตแห้วครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นของเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะนะครับเห็นจากที่ท่านผู้ใหญ่เล่าก็คือในตอนนี้ก็มีการระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของสาธารณูปโภคเพิ่มเติมมาด้วย
2: นะคะคนแรกที่น่าจะไปที่นี่ได้เนี่ยคือคุณชโลธรจันยา
0: เขาชอบนะ
2: ใช่นะสายนี้นะคะ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของประเด็นสำหรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับก็ตอนนี้เองนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการออกมาในการประชุมบก.ปปช.น
2: ะคร
0: ับสำหรับวันนี้7ตุลาคม2569นะครับท่านนายกมีการกำชับนะครับเป็นใน3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกคือการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้ทางจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำอยู่ณตอนนี้นะครับเพิ่มของในเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับภาครัฐเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และก็แนะนำประชาชนด้วยให้มีวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและก็ช่องทางในการรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับในพื้นที่ที่กำลังประสบในเรื่องของปัญหาสถานการณ์น้ำนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือการป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนและก็ในแต่ละชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากที่พอมีการวางกระสอบทรายหรือว่าการเป็นพื้นที่รับน้ำต่างๆตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการสั่งให้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจได้มีการสแกนพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งจากกรณีการระบายน้ำทำให้คันกั้นน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าวเด็ดขาดก็มีการกำชับไปยังฝ่ายปกครองนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านคือจะเป็นพื้นที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคนในหมู่บ้านที่สุดนะครับตรงนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็เรียกว่าสร้างความเข้าใจให้ป้องกันในเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในการวางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมกันกำหนดแผนร่วมกันและก็บูรณาการร่วมกับทหารชลประทานในพื้นที่และก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงกันแล้วก็ไร้รอยต่อนะครับอันนี้คือข้อสั่งการที่ท่านนายกได้มีการพูดคุยกันไปในช่วงของช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการติดตามสถานการณ์การบริหารสาธารณภัยของทางบก.ปปช.นะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยวันนี้มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดนะครับตั้งแต่24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่122มิลลิเมตรส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่มีน้ำฝนเยอะที่สุดนะครับสรุปออกมาก็คือที่เขตคลองเตยนะครับ70มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามในเรื่องของฝนตกหนักและถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับส่วนบริเวณน้ำในเขื่อนนะครับตอนนี้เขื่อนหลักภาคเหนือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำได
2: ้
0: นะครับคิดเป็น 27% ตอนนี้ ความจุของเขื่อนดังกล่าวเนี่ย 82% แล้วยังมีปริมาณที่พอรับได้อยู่นะครับและก็ในเรื่องของแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ท้ายเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพยานะครับอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโครงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มก็ทรงตัวอยู่ส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนนะครับตอนนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายของทุกวันจนถึงวันที่10

0: จะโดนกันหนักหน่อยนะคะยังไงช่วงนี้ยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะยังคงเร่งช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะหรือส่วนที่ฟื้นกำลังฟื้นฟูอยู่นะคะทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็รอรับเงินเยียวยานะคะคาดว่าเดี๋ยวจะมีการทยอยจ่ายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นมีการเริ่มทยอยจ่ายแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นก็สามารถไปยื่นได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามดู
1: พื้นที่ไหนที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว อย่าลืมไปยื่นนะครับ
0: ใช่
1: แอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ใช่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าอย่างอยู่กรุงเทพก็จะมี claim.bangkok นะคะสามารถเข้าไปยื่นได้หรือว่าไม่รู้จะทำยังไงออนไลน์ไม่เป็นไปที่สำนักงานเขตเลย
1: ใช่อันนี้ถ้าเป็นกรุงเทพที่สำนักงานเขตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที
0: ่
1: ท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นได
1: ้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรายังมีสายเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของการขนส่งที่จังหวัดพัทลุงหน่อยน
0: ะ
1: เห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่เทียบเท่าของในเมืองหลวงนะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
9: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหมุนตามวันครับ15 นาฬิกา 33 นาทีช่วงนี้เราไปพูดคุยกันครับในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
9: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้ครับไปที่พัทลุงกันหน่อย
0: ะ
1: นะครับต้องบอกว่าพัทลุงเนี่ยมีนวัตกรรมในเรื่องของการติดตามรถ2แถวนะครับก็บอกว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีนวัตกรรมแล้วก็คืบหน้าไปกว่าหลายจังหวัดเลยนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับทางคุณนฤมลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงครับในประเด็นจังหวัดพัทลุงถือเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่นำแอปพลิเคชัน Webus Application มาติดตามรถโดยสารนะครับพร้อมทั้งกำหนดเส้นทาง4

0: เส้นทางที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปณิศราคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะ
2: ดิฉันณรพลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ค่ะท่านคะสำหรับเวียบัสเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันค่ะทำไมทางจังหวัดพัทลุงจึงนำแอปพลิเคชันนี้เอามาติดตามรถโดยสารสาธารณะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นจังหวัดแรกด้วยที่นำร่องเอามาใช้ทีนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้เนี่ยใช้กับรถประเภทไหนคะ
2: ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลหรือคำถามที่ดีเลยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอเล่านิดนึงนะคะว่าในอดีตเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะคะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ในปัจจุบันเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยมีผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะลดลงมากเลยนะคะอาจจะสาเหตุมาจากการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเที่ยวการเดินรถไม่แน่นอนนะคะแล้วก
1: ็
2: ผู้โดยสารก็ไม่สามารถเช็คเวลาการเดินทางได้นะคะการที่เรานำแอปเนี้ยค่ะมาใช้กับรถโดยสารซึ่งจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยค่ะ 100% จะเป็นรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งแอปเนี้ยค่ะก็ใช้กับรถ2แถวเป็นจังหวัดแรกของทางภาคใต้อ่ะนะคะค
0: ่
2: ะ
0: แล้วในส่วนของการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้นะครับจะสามารถเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการยังไงบ้างครับ
2: ค่ะการที่เรานำแอปเวียบัสเนี่ยหามาใช้กับรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งระเบียบของทางราชการรถโดยสาร2แถวเนี่ยเราไม่ได้กำหนดให้ติดตั้ง GPS นะคะแต่การนำแอปเวียบัสนี้มาใช้นะคะเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ GPS ซึ่งเราสามารถที่จะกำกับดูแลในเรื่องของเชื่อมโยงการทำงานในเรื่องของความเร็วของรถได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางภาครัฐเองทางประชาชนทางผู้โดยสารเองก็สามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งรถได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์เลยอะค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนการเดินทางใช่ไหมคะท่านคะ
2: ใช่ค่ะสามารถวางแผนการเดินทางได้เลยนะคะโดยเราสามารถเช็คว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้วอีกนาทีเราสามารถที่จะมารอรถเราสามารถจะไปทำกิจกรรมต่างๆเราใช้เวลาที่เอามาใช้รอรถเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เยอะเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แอปเวียบัสอยู่เวลารอรถเมล์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าพอเห็นว่าพัทลุงเริ่มมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ล้ำกว่าทุกจังหวัดนะครับที่ได้มีการนำมาใช้ตรงนี้เห็นว่าทางพัทลุงเนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องของเส้นทางสำหรับการเดินรถใหม่ด้วยใช่ไหมครับมีพื้นที่ไหนบ้างครับ
2: ใช่ค่ะเนื่องจากพัทลุงเราเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักนะคะ
1: ซึ่
2: งพัทลุงเรามีธรรมชาติที่สวยงามนะคะเส้นทางที่เรากำหนดใหม่เนี่ยค่ะสองเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เกิดจากการที่เราพัทลุงเรามีการขยายตัวของเมืองอย่างที่บอกแล้วเรามีการตัดเส้นทางใหม่นะคะซึ่งสำนักงานขนส่งพัทลุงเองเราก็ได้ลงสำรวจพื้นที่ว่าจุดไหนบ้างที่ยังไม่มีรถโดยสารจำทางให้บริการนะคะเราเลยกำหนดมา2เส้นทางซึ่งใน2เส้นทางนี้ค่ะ
0: ครับ
2: จะผ่านชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าส่วนราชการโรงเรียนอย่างนี้ค่ะในเขตชุมชนเมืองแล้วก็ไปถึงลำปำด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารจำทางได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะนำแอปตัวนี้เข้ามาใช้บริการด้วยค่ะ
0: ครับท่านครับในเรื่องของจำนวนผู้ใช้บริการ มีค่อนข้างเยอะไหมครับในส่วนของจังหวัดพัทลุงที่สนใจในเรื่องของรถโดยสารสาธารณะครับ
2: ตอนนี้เรากำลังที่จะเขาเรียกอะไรอะสำรวจข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่เรามีการติดตั้งแอปไปแล้วเนี่ยค่ะผู้บริการใช้บริการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรายังให้เขาเนี่ยได้ให้ข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นว่าหากว่าเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นถึงเนี่ยค่ะ
0: ครับ
2: เรายังรับฟังเขาเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพให้บริการที่เป็นทางเลือกหลักในการใช้บริการของประชาชนด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างคนที่เขาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยล่ะคะท่านคะที่ขับรถสองแถวอย่างเงี้ยค่ะอ อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะหรือว่าเรามี

0: คนที่ขับรถในโครงการนะคะท่านคะ
1: โครงการนี้เรานำร่อง52คันนะคะซึ่งเราขอใช้เงินก็ประมาณจากกองทุนเลขสวยคือกองทุนที่เราได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: ในการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับทางรถโดยสารทั้ง52คันนี้ค่ะ
2: ครับ
1: ในเฟสต่อไปเราก็จะพยายามที่จะหางบสนับสนุนเพื่อที่จะให้ติดแอปนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเพื่อตอบสนองการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
2: ครับแล้วกระแสตอบรับครับหลังจากที่มีการใช้แอปพลิเคชันนี้ทางประชาชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมลงทะเบียนหรือว่าโหลดแอปนี้มาใช้ในพื้นที่ของพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับ
1: กระแสตอบรับดีค่ะดีค่ะซ
2: ึ่
1: งเราได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสื่อมวลชนในพื้นที่พัทลุงจากอินฟลูต่างๆรวมถึงทางหอการค้าด้วยนะคะที่ท่านสภาอุตสาหกรรมที่ท่านได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกนี้ให้กับประชาชนพี่น้องนักศึกษาเนี่ยค่ะได้รับทราบแล้วก็ใช้บริการที่แพร่หลายมากขึ้นนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่คนที่ใช้รถสองแถวนี้เป็นกลุ่มไหนคะท่านคะวัยทำงานหรือว่าน้องๆนักเรียนค่ะ
1: มีทั้งวัยทำงานมีทั้งน้องๆ นักเรียนนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดอะไรเงี้ยไปทำกิจกรรมไปโรงพยาบาลหรือมาส่วนราชการเนี้ยค่ะ
2: ครับ
1: ก็จะใช้บริการค่ะ
2: ครับ
1: เราก็พยายามค่ะหาเราใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่าให้พี่น้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของทางขนส่งพัทลุงครับมีโครงการอะไรหรือว่ามีภารกิจอะไรที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพิ่มเติมไหมครับ
1: ในส่วนตรงนี้เองนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะนะคะให้มันมีความสะดวกสบายให้ตอบสนองของประชาชนให้มากที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางเพื่อที่ว่าลดการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ในส่วนของรถรับส่งนักเรียนเองเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะได้ให้นักเรียนเนี่ยค่ะมาใช้บริการ
2: ครับ
1: รถโดยสารประจำทางเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ารถรับส่งนักเรียนบางส่วนก็ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางอะค่ะถ้าหากว่าเรามีการเที่ยวเดินรถที่แน่นอนน้องๆนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เนี้ยก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นในส่วนของทางขนส่งพัทลุงนะครับที่มีทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและก็การพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนฤมลคงทนครับขนส่งจังหวัดพัทลุงมาร่วมพูดคุยกับเราในหมุนตามวันครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความล้ำในนวัตกรรม
0: ใช่คือปกติเราก็จะเห็นแต่รถเมย์เนาะ
2: ใช่รถเมย์เรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน
0: ะ
2: ครับแต่ว่าเป็นจังหวัดแรกในทางภาคใต้นะครับสำหรับในส่วนของการใช้เวียบัสนะครับที่จะมาเดินทางในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็คาดว่าในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยน่าจะส่งเสริมในเรื่องของความสะดวกสบายในการติดตามรถเพราะว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราจะรอรถมีรอรถขนส่งสาธารณะ
0: นานมาก
2: ต้องไปยืนรอแล้วก็เราก็ไม่รู้
0: เมื่อไหร่
2: ใช่แต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทางในส่วนของขนส่งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดระยะเวลาในการรอนะครับแล้วก็สามารถคำนวณเวลาได้ถูกต้องสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางในการโดยสารผ่านทางขนส่งสาธารณะของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะเป็น2สายนะคะจากทั้งช่วงเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็หมุนตำบลสีสันภูมิภาคที่วันนี้หมุนตำบลนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
2: ครับ
0: ติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank ค่ะช่วงนี้หลายท่านจะได้ยิน คำนี้บ่อยๆนะคะเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะเพราะว่าวันที่12ตุลาคมนะคะจนถึง18ตุลาคมก็คือช่วงสัปดาห์หน้าเราจะมีการต้อนรับผู้แทนนะคะเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะคะของ191ประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือเหมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยเราตอนนี้นะมีความพร้อมแล้วนะคะในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026ค่ะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคม 2569 นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นเวทีในการหารือทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ระดับโลกนะคะคือการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนเรื่องของวิสัยทัศน์การเงินกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของแนวโน้มทิศทางการเงินนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมีความพร้อมนะในทุกด้านมีศักยภาพนะคะในการที่จะสามารถเป็นเจ้าภาพได้นะคะแล้วก็การพูดคุยในเรื่องการเงินเนี่ยก็เราเองก็มีความพร้อมแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของการเงินมาเยอะเหมือนกันนะคะ
2: แ
0: ล้วก็นอกจากการพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะสั้นนะคะแล้วก็ในระยะยาวก็จะมีเรื่องของการพูดคุยการลงทุนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้นำของแต่ละประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องของการเงินแต่ละประเทศดูแลเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจของแต่ละประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็ถือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมีคุณภาพนะคะพอเศรษฐกิจดีเนี่ยมีการมาลงทุนเยอะขึ้นการจ้างงานก็เยอะขึ้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่เป็นทั้งโอกาสในการพูดคุยแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะก็ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถือว่าเป็นแนวคิดในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยค่ะสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะ
2: ค
0: เป็นเหมือนการวางกรอบแนวคิดในการพูดคุยกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะก็คือเป็นรูปแบบทางการเงินที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็สามารถใช้รูปแบบทางการเงินได้อย่างถ้าสังเกตนะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่มีเงินสดในมือเลย
2: ใช่
0: นะคะเป็นวิชวลหมดเลยเน
2: า
0: ะ
2: เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เราได้ใช้คนละครึ่งยุคของพลเอกประยุทธ์จ
0: ัน
2: โอชาที่เป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย
0: ถูกต้อง
2: อย่างผมเนี่ยโอกาสที่จะพกเงินสดเนี่ยน้อยมาก
0: เหมือนกัน
2: เพราะกลัวหาย
0: เออนะคะ
2: กลัวไม่มี
0: ถูกต้องอาจจะเป็นอย่างหลังนะคะมีแต่ว่ามีน้อยนะแต่คือนั่นแหละพฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการใช้เงินเนาะก็เป็นคือเวลาไปไหนมาไหนเนาะจะไปซื้อของซื้อข้าวอะไรเงี้ยพกโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอย่างการยืนยันตัวตนหรือว่าการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยคือไม่ต้องเอาตัวไปธนาคารแล้วนะคะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่ในออนไลน์ก็เป็นวิถีชีวิต ใหม่ๆนะคะของคนในโลกนะที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะ
2: ค
0: แล้วก็โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกนะคะที่แบ่งเป็นขั้วเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะที่จะต้องเผชิญก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะในมุมของเศรษฐกิจที่ต้องพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
2: ค
0: แล้วก็การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ค่ะรองรับการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เขาจะมีการพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับต้องเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองเลยนะผู้นำจาก191ประเทศ
2: นะหลายคนเรียกว่านายธนาคารโลก
0: ใช่
2: อาจจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้ไทยเนี่ยกลายเป็นชั้นนำนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ต่างๆก็พอได้เห็นแล้วก็อาจจะอยากมาลงทุนที่ประเทศเราก็ได
0: ้ะ
2: นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกันนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้สำหรับ IMF World BankGroup Annual Meeting 2026นะครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับในการต้อนรับสำหรับ IMF World Bank Group ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลไทยเตรียมเลยนะครับสำหรับ Nene Royal ครับแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21นี
0: ้
2: นะครับทางรัฐบาลก็จัดหนักนะจัดให้เลยนะใครที่จะมาร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มของรัฐมนตรีคลังนะครับหรือว่าผู้นำธนาคารต่างๆของโลกนะครับมาครั้งนี้ Nene Royal นะครับแชมป์อเมริกา Got Talent เตรียมโชว์เสียงสดๆต้อนรับผู้นำ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIP กว่า400ท่านนะครับในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงของวันที่14ตุลาคมนี้นะครับโดยในเรื่องของการไฮไลท์สำคัญนะครับที่จะมีการโชว์การแสดงเนี่ยน้องเนนี่รอยัลนะครับเพิ่งได้รับชนะเลิศมา
0: ะ
2: นะครับสำหรับอเมริกา Got Talent AGT 21นะครับครั้งที่21นะครับมีการแข่งขันไปแล้วก็ได้รับชัยชนะออกมาเนี่ยก็จะมีการมาโชว์นะครับในเรื่องของการต้อนรับสำหรับกลุ่มผู้นำ VVIP เหล่านี
0: ้
2: นะครับแล้วก็จะควบคู่ไปกับการแสดงทางวัฒนธรรมและก็อาหารไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของการโชว์ศักยภาพต่างๆนะครับของประเทศไทยเพื่อที่จะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นนะครับเมนูอาหารโอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็รู้สึกหิวขึ้นมา
0: ะ
2: นะครับชอบม่วงไก่สเต็กไก
0: ่
2: ม่าห่อเจ
0: มาห่อ
2: มาห่อเป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วย
0: มาห่อเนี่ยจะเป็นคือถ้าใครไม่เคยเห็นหรอกคือเขาจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเอาถั่วไปผัดกับเหมือนเขาเรียกอะไรนะไส้สาคูอ
2: ่
0: ะอยู่ด้านบนเนี่ยมาห่อแต่ว่าเป็นแบบเจ
2: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสำคัญนี่คือปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงและโดยคำ
0: ก็คือต้องงัดของดีกันขึ้นมาเลยแหละ
2: ครับนะครับก็เป็นเรียกว่าเมนูเรียกน้ำย่อยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงของการประชุม IMF นะครับ IMF นะครับในช่วงของ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับยังไงทุกท่านนะส่งกำลังใจแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีวันหยุดด้วยสำหรับชาวกรุงเทพ
0: ถูกต้อง
2: ช่วงวันที่16จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับ16ตุลาคม2569ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของราชการเองนะครับก็จะมีการทํา work from home นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่12 14แล้วก็15นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะติดต่อราชการในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการเตรียมหรือว่าโทรติดต่อสอบถาม
0: วางแผนหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างเรานี่คือเจอกันทุกวันอยู่แล้ว
2: แน่นอนโดนัทกระสายป่านก็คือเรียกว่าไม่ต้อง work from home หรอกเพราะว่า
0: ถูกต้อง
2: คิดถึงคุณผู้ฟังมาก
0: ใช่ไม่อยากจะจากกันไปไหนนะคืองานที่สามารถ work from home ได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือเนาะส่วนงานอย่างเราอย่าง
2: น
0: ี้นะคะ
2: เราจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตาม
0: ต้องนะคะยังเจอกันทุกวันนะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการจริงๆเนี่ยคือจะมีวันอังคารที่13กับวันศุกร์ที่16ที่ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษซึ่งก็เป็นเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบ กรุงเทพรถติดมากแล้วการที่จะมีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ย191ประเทศเขาไม่ได้มาคนเดียวเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการคมนาคมอ่ะนะคะซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ด้วย1 นะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการประชุมที่อาจจะเป็นไปด้วยความยากนิดนึงถ้ารถมันติดนะคะก
2: ็
0: เลยอาจจะต้องมีการ work from home ขึ้นมานะคะ
2: ครับ

0: อันนี้ก็เป็นข่าวสาร IMF นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแบบนี้จนถึงนู่นแหละเริ่มต้นของการประชุมเลยนะครับว่าสถานการณ์ในการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับรวมถึงว่ารัฐบาลของเราเองเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเสียงตอบรับจากการประชุมครั้งนี้จากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ
0: ครับ
1: 60 40นะที่ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขยายระยะเวลานะคะเพิ่ม เงินอีก 1,000 นะคะแต่ว่าใช้ได้อีก2เดือนเนาะแล้วก็เรื่องนี้นะคะมีการ ออกมาพูดถึงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ค
1: ุณลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะเป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงเพิ่มเติมเนาะเป็นระยะเพิ่มเติมนะคะก็ท่านก็ออกมาบอกว่าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า25ล้านรายนะคะคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะอีกกว่า 900,000 รายนะคะจากจำนวนร้านค้าทั้งหมดอีกกว่า1ล้านรายนะคะก็อย่างที่บอกนะคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเราต้องกดเข้าไปยืนยันนะคะรับสิทธิ์ก่อนนะยืนยันรับสิทธิ์ก่อนหลังจากที่มันหมดแล้วนะคะก็เน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ว่าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะรวมไปถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐนะคะ G-Wallet นะที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือทุกขั้นตอนนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีหลายท่านนะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายนะคะแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนนะที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่านี้เป็นเฟสเพิ่มเติมนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่มเติมให้ก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในทุกๆโครงการค่ะ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่างบประมาณก็อาจจะเป็นในส่วนของการไปใช้ในเรื่องอื่นแทนนะครับสำหรับการกู้เงินมา 200,000
1: ล้านบาท
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับส่วนอีก 200,000 ล้านบาทอีกก้อนนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
1: เป็นผ่านพลังงาน
0: โครงสร้างพลังงานนะครับเดี๋ยวไงก็รอติดตามความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับที่เพจPR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจใหม่เราอาจจะมีแฟน
1: บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
0: บางตานิดนึงแต่ถามว่าเราอยากอ่านเม้นท์ไหมเราอยากอ่านมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ฟังเราอยู่ผ่านทางวิทยุอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายพี่รจนาบุรณกิตินะครับสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะคร
1: ับ ขอบค
0: ุณมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกับน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่โดนัทพี่ป่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็พี่ประกิตนิยมนะครับส่งสติกเกอร์มารวมถึงพี่ดาวอรุณกมลด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเรามีการย้ายเพจกันแล้วนะย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปติดตามที่เพจหลักของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราไม่เห็นว่ามีไลฟ์ขึ้นในรายการในเพจนะครับสามารถมาติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ PR ภาษาอังกฤษนะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีติดมีไลฟ์ให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับส่วนทาง YouTube เช่นเดิมนะครับที่ YouTube สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรายังไลฟ์ที่ช่องทางเดิมนะครับรวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน EBT Plus ด้วยนะครับไปฟังพวกเราสดๆกันได้ผ่าน NBT Plus แล้วก็รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังด้วยนะครับ NBT Plus เนี่ยก็จะมีอยู่3รายการนะครับข่าวยามเช้าบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับก็ติดตามได้ทุกรายการเลยนะครับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นะใครที่ฟังอยู่นะคะฝากกดแชร์บอกต่อหน่อยนะว่าเราย้ายมาไลฟ์กันในเพจนี้แล้วนะคะอยากจะกลับมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะผ่านทาง Facebook กันเยอะๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์ทุกการติดตามแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของมุนตามวันวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
1: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมา
11: ได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่อง

0: น้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
2: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
3: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1,480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลในวันพุธที่7ตุลาคมนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะคะใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะฮะเพราะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามีหลากหลายรายการเนี่ยนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆที่มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นใครที่ติดตามฟังรายการของเราพวกอยากจะเชิญชวนเลยนะฮะพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะทั้ง3หมายเลขนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพบเห็นใครลำบากเดือดร้อนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ห้องส่งก็มีนะคะที่หมายเลข022769717และ022769721รวม5หมายเลขด้วยกันที่จะติดต่อการจดหมายไปรษณียบัตรส่งเข้ามาเลยนะฮะที่หมายเลขของเราหมายเลขหมายถึงเลขบ้านเลขที่นะฮะคุณผู้ฟังก็คือ236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะทีมงานของเรานำโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทวนชัยคำรอดจากน้ำท่วมไหมคะรอดไหมคะโอ้รอดนะคะอย่างนี้ออนุมาเกษตรพืชผลต้องเป็นออนุมาเกษตรพืชรอดไม่ได้แม่คงไม่ยอมพ่อคงไม่ให้อะนะคะก็เป็นออนุมาเกษตรพืชผลนะคะถามว่ารอดน้ำท่วมไหมคิดว่ารอดไหมก็รอดนะคะแต่ว่าน้ำเข้ารถนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังบอกยังหัวเราะอีกนะคุณออนุมาอ้าวคุณผู้ฟังคะชีวิตต้องสู้ค่ะนะฮะมันก็ต้องยิ้มกันบ้างนะฮะยิ้มสู้หัวเราะสู้นะฮะคุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นเราจะไปที่สายพ่อแม่พี่น้องที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยนะฮะมีสายคุณพิมลวันวรคุณวิสิทธิ์อายุ49ปีนะฮะทำอาชีพขายอาหารตามสั่งผ่านแอปขอความช่วยเหลือบ้านถูกน้ำท่วมนะฮะไม่สามารถขายอาหารได้ตามปกติแล้วคุณพิมลพันธ์ก็ไม่สบายด้วยนะฮะสวัสดีค่ะคุณพิมลพันธ์
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่บอกว่าไม่สบายนี่เป็นอะไรจ๊ะ
2: ป่วยเป็นกระดูกสันหลังล่างเสื่อมค่ะแล้วก็ข้ออักเสบมีหลายโรคเลยค่ะ
1: แต่ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องการให้เราช่วยเหลือยังไงบ้างอยากได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างจ๊ะ
2: ก็อยากได้รับการช่วยเหลือพวกถุงยังชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราพอผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วตั้งแต่น้ำท่วมมาได้รับถุงยังชีพบ้างหรือยังจ๊ะ
2: ยังค่ะ
1: อ๋อยังไม่เคยได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำท่วมอยู่ประมาณเท่าไหร่คะหรือว่าลด
2: น
1: ้
2: ำลงแล้วค่ะน้ำลงแล้วค่ะ
1: เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อืม
2: แต่ว่าบ้านยังไม่ได้ทำความสะอาด
1: ฉะนั้นเราก็ยังเปิดขายของไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าที่บ้านนี่อยู่กันกี่คนคะคุณพี่มนพันธ์
2: 4ค่ะ
1: 4คนมีใครอยู่บ้างจ๊ะ
2: มีสามีมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยค่ะ
1: สามี1แล้วก็ลูก2แต่เห็นบอกว่าน้องนี่เป็นผู้พิการด้วยใช่มั้ยคะต
2: ้
1: องดูแลพิเศษต้องดูแลมากๆเลยใช่มั้ยจ๊ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วน้องๆเขาพอช่วยอะไรได้มั้ยเขาดูแลตัวเองได้มั้ยหรือคุณแม่ต้องดูแลตลอดหรือว่ายังไงจ๊ะ
2: ก็พอช่วยตัวเองได้บ้างค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องเข้าไปดูเพราะว่าเขาไม่สามารถคิดได้เหมือนคนปกติทั่วไป
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: โอเคเข้าใจอ่ะเนาะเราหัวอกคนเป็นคุณแม่ก็สู้ตายนะปุ๊กว่านะเราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยคราวนี้ปุ๊กถามต่อนะปุ๊กถามต่อว่าแล้วในช่วงนี้นะฮะที่เรายังไม่สามารถขายของได้ตามปกติเนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้ขอโทษที
2: ก็คือไม่แทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าก็อาศัยข้าวที่มันยังมีเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาม่าอะไรอย่างนี้ที่เรายังพอมีเหลือเรามีเท่าไหร่เราก็ทานเท่านั้นค่ะ
1: อืม
2: ค่ะ
1: ค่ะ เอาละตอนนี้นะคุณพิมลพันธ์ทางรายการเราได้ประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรท่านผอ.ประสาทโพสีมาศอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ประสาทครับพี่ประสาทสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะพี่ประสาทครับพอดีมีคุณพิมลพันธ์เป็นลูกบ้านอยู่ในเขตจตุจักรเนาะเขตของพี่เลยเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะคุณพิมลพันธ์เนาะ

0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณวิมลพันธ์บ้านอยู่ที่ไหนยังไงบอกท่านผอ.นิดนึง
0: อยู่หมู่บ้านซีเมนไทยถนนประชาชื่นค่ะ
1: อืมค่ะหมู่บ้านซีเมนไทยถนนประชาชื่นเข้าไปในหมู่บ้านซอยที่เท่าไหร่จ๊ะ
0: ซอย2ค่ะ
1: ซอย2นะคะค่ะในกรณีนี้ที่คุณพี่มนพันธ์อยากจะขอความอนุเคราะห์จากทางเขตมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มีพวกถุงยางชีพอะค่ะ
1: อืม
0: ค่ะอยากให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเงินที่จะพอตั้งหลักหรืออะไรได้เลยเพราะว่าของมันพังไปกับน้ำหมดแล้ว
1: ค่ะค่ะในกรณีนี้นะคะท่านผอ.ประสาทครับเรามีแนวทางช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมครับเป็นการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าก่อนนะคะ
2: ครับในส่วนของสำนักงานเขตนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปพูดคุยดูแลก่อนนะครับในขอตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เบื้องต้นทราบว่าทางคุณพิมลพันธ์เนี่ยและครอบครัวเนี่ยเป็นผู้พิการด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งทางสำนักงานเขตก็มีแผนที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูสภาพความเสียหายในบ้านก่อนนะครับแล้วว่ามีความต้องการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นในส่วนของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่สนับสนุนให้กลุ่มปอบางเกี่ยวกับเรื่องBKK Food Bank อยู่นะครับเป็นอาหารที่จะนำส่งให้กลุ่มปอบางอยู่แล้วนะครับผ
1: มใช่ใช่พวกจำได้ BKK Food Bank นี่มีทุกเขตเลยนะฮะที่จะช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินสำหรับผู้เดือดร้อนกลุ่มเปราะบางเนาะท่านผอ.ประสาทนะคะ
2: ครับ
1: แล้วเราไม่ทราบว่าจะพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูบ้านคุณพิมลพันธ์ได้เมื่อไหร่ครับพี่ประสาทคะ
2: หลังจากเราได้รับแจ้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานไปคุณพิมลพันธ์พอมีหมายเลขโทรศัพท์กลับไหมครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้หลังไมค์ดีไหมคะท่านผอ.ดีไหมคะ
2: ครับผมแต่ถ้ามีสามารถที่จะช่วยเหลืออย่างอื่นได้เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทราบว่าเป็นผู้พิการมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการนะครับเราก็จะประสานทางศูนย์สาธารณสุขนะครับในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลในส่วนหนึ่งด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับและก็ความต้องการด้านยารักษาโรคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที
1: ่
2: ที่เข้าไปประสานงานแล้วก็ช่วยดูแลให้อีกทางหนึ่งครับ
1: ค่ะเยี่ยมเลยนะคุณพิมลพันธ์ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเขตจตุจักรลงไปเยี่ยมนะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: นะสบายใจขึ้นหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: อือฮึแล้วก็เดี๋ยวคืบหน้ายังไงทางรายการประสานต่ออีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคุณพิมลพันธ์ปุ๊กมีเรื่องจะคุยต่อเหมือนกันเรื่องความพิการทางการเรียนรู้ของลูกคนที่2ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กี่ขวบคะน้องคนนี้
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบได้เรียนหนังสือไหมคะ
0: ได้เรียนค่ะ
1: อ๋อยังได้เรียนเรียบร้อยนะอ๋อดีแล้วค่ะงั้นขอใส่คุณวิมลพันธ์หลังไมค์นิดนึงนะจ๊ะคราวนี้พี่ประสาทค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับผม
1: ปุ๊กถามเป็นข้อมูลนิดนึงค่ะในพื้นที่เขตจตุจักรของเราตอนนี้นะฮะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วเรื่องของการเก็บขยะตอนนี้ได้มีการพี่ประสาทสั่งการยังไงในพื้นที่บ้างครับพี่ประสาทคะ
2: ครับในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับเกิดสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นี่แต่ละชุมชนก็จะประสานมาทางที่สำนักงานเขตนะครับให้ช่วยเก็บขยะชิ้นใหญ
1: ่
2: ซึ่งทางฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็ฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายโยธาของเราก็ทำการวางแผนในการเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราให้ชุมชนไหนหรือถนนตอกซอยไหนที่มีพื้นที่ว่างนะครับเราให้ประชาชนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเอาขยะมากองรวมกันนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าเก็บได้อย่างรวดเร็วก่อนนะครับส่วนในขยะในระดับครัวเรือนหรือที่ไม่สามารถเอาออกไปที่พื้นที่

0: สาธารณะที่รวมกันเป็นก้อนได้เดี๋ยวเราจะเก็บจัดชุดอีกชุดหนึ่งเข้าไปตามเก็บขยะให้ตามถึงทุกตอกซอกซอยครับตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ตรงกันนะฮะฉะนั้นถ้าหากว่าขยะชิ้นใหญ่อะไรก็เตรียมกองเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเขตเข้าไปดูแลให้นะฮะพี่ประสาทนะคะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกก็จะโทรแจ้งจุดมาที่เขตก่อนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าจะบอกเราใช้เบอร์โทรไหนที่จะโทรไปแจ้งทีมงานของเขตจตุจักรได้ครับว่าบ้านเรามีเตียงพังมีตู้ที่จะขอทิ้งหน่อยอย่างนี้ค่ะท่านบอกค่ะ
0: อันนี้เข้ามาที่เบอร์กลางของสำนักงานเขตได้เลยครับเราจะมีเบอร์กลางของสำนักงานเขตแล้วก็เบอร์ของฝ่ายรักษาความสะอาดซึ่งแต่ละชุมชนเขาก็จะมีผู้ประสานงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับทีมเก็บขยะแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดที่ของเพจเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจตุจักรของเราก็จะมีข้อมูลให้อยู่นะครับสามารถแจ้งมาที่เบอร์นั้นได้เลยครับ
1: ครับปุ๊กเห็นอยู่ตอนนี้ก็ค่ะ
0: ตอนนี้เรากำลังไล่เก็บขยะตามที่มีการร้องเรียนจำนวนมากเข้ามานะครับตอนนี้ก็เคลียร์ไปได้ค่อนข้างจะเกือบ 70% แล้วนะครับในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรครับคาดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะเรียบร้อยครับผม
1: ค่ะดีพอดีปุ๊กเปิดเจอพอดีเลยเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเบอร์025ใช่ไหมครับพี่
0: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะครับผม
1: อ๋อขึ้นกับฝ่ายรักษาความสะอาดนะเดี๋ยวพวกกฎใหม
0: ่
1: ได้ค่ะได้แต่ว่าตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะว่าในพื้นที่เขตจตุจักรก็ทางพอเขตสั่งการเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการเบอร์025133444อันนี้เบอร์กลาง025133444ได้เลยเหมือนกันนะคะพี่นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะยังไงก็ฝากกรณีคุณพี่มนวันด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ประสาทท่านผอ.เขตจตุจักรนะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดค่ะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยเฉพาะผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็ส่งข่าวกันเข้ามาได้ค่ะไปที่สายของคุณอนงแก้วจันดานะคะเป็นผู้พิการประเภท3ทางการเคลื่อนไหวจากจังหวัดประจินบุรีบอกขอความช่วยเหลือด้วยน้ำท่วมบ้านนะคะคุณอนงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: อยู่อำเภอกบินบุรีนี่ตำบลอะไรหมู่ไหนจ๊ะ
2: อยู่อำเภอตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: อ๋อจ้ะแล้วตอนนี้น้ำท่วมสูงแค่ไหนจ๊ะ
2: ตอนนี้น้ำลดไปแต่ว่าน้ำลดไปแล้วแต่ว่าเริ่มปริ่มข้อเท้าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวจะมาอีกแล้วเหรอไปยังไม่แป๊บยังไม่ทันไรจะกลับมาอีกแล้วเหรอครับพี่
2: ค่ะเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนกันเนี่ย
2: ที่บ้านอยู่กับลูกตาภัยค่ะ
1: สองคน
2: อยู่แค่ข้อสองคนนะคะ
1: อ๋อแล้วคราวที่ผ่านมาตรงท่วมนี่ท่วมสูงแค่ไหนคะตรงบ้านเราเนี่ยหมู่หนึ่งนี่ท่วมสูงแค่ไหนคะ
2: มิดหลังคามิดตลาดกระบินเลยค่ะ
1: โอ้ยแล้วตอนนั้นมิดหลังคาไปอยู่ตรงไหนล่ะคุณอนงไปอยู่ตรงไหนล่ะ
2: ป้าอยู่ทางเนินสูงค่ะเนินสูงขึ้นมาทีนี้ค่ะถูกน้ำล้อมรอบค่ะเป็นหน่อยๆค่ะ
1: โอ้ถูกน้องน้ำล้อมรอบแต่เราก็รอดมาได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ฝีมือจริง
2: ๆคันนี้ป้าน่ะไม่มีไฟฉายไม่มีไฟฉายแล้วก็ไม่มีติดน้ำร้อนเลยอะค่ะ
1: ได้ป้าจ๋าพวกถามหน่อยเอาละตอนนี้น้ำลดเราเข้าไปอยู่ในบ้านเรานะเราจะได้ทำนู่นทำนี่ซ่อมแซมแก้ไขต่างๆแต่ปุ๊กถามหน่อยสมมุตินะคะสมมุติคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าน้ำไอทีหนึ่งอ่ะป้าตรงนั้นมันมีศูนย์อพยพไหมปุ๊กก็เป็นห่วงป้าเพราะป้าเดินทางเคลื่อนไหวอะไรลำบากทำไมป้าไม่อพยพไปอยู่ที่อื่นไหมป้า
2: ศูนย์อพยพก็เคลื่อนเข้ามาให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้แต่ว่าเขาคอยที่จะย้ายเคลื่อนย้ายเราอยู่ค่ะหากว่าฉุกเฉินนะคะ
1: อ๋อก็คือถ้าต้องการก็มาได้เลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: เอาละและณตอนนี้เนี่ยนะที่ป้าอนงอยากขอความช่วยเหลือเนี่ยป้าอยากขอความช่วยเหลืออะไรบ้างจ๊ะหนึ่ง
2: ไฟฉายค่ะคือตัดไฟอยากได้ไฟฉายมากที่สุดเลยค่ะ
1: อ้าวหนึ่งไฟฉาย
2: กระติกน้ำร้อนค่ะ
1: กระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนนี่คือมันตัดไฟแล้วเราจะใช้ได้หรือสมมติถ้ามันตัดไฟเอามาไว้ก่อนเผื่อตอนนี้ยังไม่ตัด
2: ค่ะ
1: โอเคได้กระติกน้ำร้อน3อะไรคะ
2: หม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะ
1: แล้วตอนนี้หม้อหุงข้าวเดิมที่เคยใช้ไปไหนแล้วลอยไปแล้วเหรอจ๊ะ
2: คะ
1: แล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเราเคยมีมาก่อนไหมจ๊ะ
2: เคยมีมาก่อนค่ะตอนนี้มัน
1: ไปใส่ละ
2: เสียแล้วใช้ไม่ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อน้ำท่วมเหรอ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อน้ำท่วมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็เจ๊งกระบงเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวแล้วมีอะไรอีกคะบอกมาเลย
2: ค่ะขอแค่นี้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาเยอะเอาที่จำเป็นเนาะแต่ข้าวสารอาหารแห้งพอมีย
2: าหอมสมุนไพรด้วยอะค่ะ
1: ยาหอมยาลมยาดมยาหม่องอย่างนั้นเลยจ้ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คือคุณผู้ฟังของพวกนี้นี่เราจัดหาให้กันได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะใครอยากบริจาคให้กับป้าอนงนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยเราส่งไปรษณีย์ตอนนี้ไปรษณีย์ก็ยังส่งกันอยู่ไหมฮะเนี่ยเขาเริ่มวิ่งส่งของกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะส่งของแล้วค่ะ
1: ส่งของแล้วนะฮะใครอยากร่วมด้วยช่วยกันบริจาคอะไรให้ป้าอนงนี่บอกปุ๊กได้เลยและเห็นบอกว่าป้าอนงเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนี่คือต้องนั่งวีลแชร์หรือใช้ไม้เท้ายังไงจ๊ะ
2: ต้องนั่งรถเข็นตลอดค่ะ
1: อ๋อ
2: นั่งรถเข็นตลอดลูกอุ้มขึ้นลูกทุกอย่างค่ะ
1: อ๋อลูกดูแลลูกสะใภ้เนี่ยนะ
2: ลูกสะใภ้ค่ะ
1: โอ้ทำไมลูกสะใภ้ดีแท้นะแล้วลูกเราไปไหนล่ะจ๊ะ
2: ลูกชายต้องโทษค่ะ อยู่เพชรบุรีนู่นนะคะ
1: อ๋ออยู่โรงพักเพชรบุรี
2: ค่ะ
1: ลูกสะใภ้ก็เลยดูแล
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่มีบุญนะลูกสะใภ้ดูแลแม่ย่าดีมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ลำบากมากคุณปุ๊กลำบากมากอดอยากไม่มีสตุ้งสตังมาซื้ออาหารการกินอะไรเลยอดจะอยากค่ะคุณปุ๊ก
1: แล้วทุกวันนี้ทำงานอะไรกันอยู่จ๊ะ
2: คะ
1: หมายถึงว่าสองคนแม่กับลูกสะใภ้เนี่ยได้เงินจากไหนมากินมาใช้ปุ๊กถามนิดนึง
2: อ๋อตอนนี้บางครั้งก็ผู้ใหญ่บ้างก็จะนำข้าวมาให้บ้าง5โล3โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลากระป๋องอะไรเงี้ยบ้างค่ะมาม่าอะไรเงี้ยบ้างค่ะ
1: เขาก็มาช่วยเหลือเราอ๋อนะ
2: บางครั้งค่ะ
1: จ้ะแล้วลูกสะใภ้เขาไปทำงานที่ไหนไหมจ๊ะ
2: อ
1: ๋
2: อไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยต้องคอยจะเป็นลมอยู่บ่อยๆค่ะไปไหนไม่ได้ต้องคอยดูแลใกล้ชิดเลยค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นจะทำงานก็ต้องเป็นงานที่ทำได้ที่บ้านอย่างนั้นเนาะถึงจะอยู่ได้ถึงจะสะดวกเนา
2: ะ
1: รับงานมาทำที่บ้านพวกถักที่เช็ดเท้าหรือทำอะไรได้ก็น่าจะดีเน
2: า
1: ะเนา
2: ะแถวนี้เขาว่าจ้างทำอันนี้หน่อยไหมอย่าให้จ้างร้อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: เราก็ไปหมดเน
2: า
1: ะ
2: เราก็สงสัยแม่ไปด้วยอยู่ใกล้ๆอะค่ะ
1: จ้ะอ้าวก็เข้าใจอยู่เนาะบางทีก็เป็นห่วงหน้าพะวงหลังไปไหนไกลไม่ได้ถ้าขายเอ้ยถ้าทำงานอะไรก็อยู่แถวๆบ้านใกล้ๆแม่ย่าก็ยังได้ดูแลกันเน
2: า
1: ะเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้ามันมีไปโรคประจำตัวหาหมอทุกเดือนค่ะหมอนัดทุกเดือนค่ะ
1: ค่ะเอาละพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวแม่อนงแม่อนงปีนี้อายุเท่าไหร่จ้า
2: แม่อนงอายุ66ปีค่ะ
1: 66ปีเลขคู่เลยนะงวดนี้นะอ๋อไม่ใช่นะคะ66ปีธรรมดานะฮะคุณผู้ฟังเอาใครอยากช่วยนะเขาอยากได้ไฟฉายกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวยาหอมสมุนไพรก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยทางรายการจะลองประสานดูว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะกบินบุรีมีมูลนิธิมีใครจะพอร่วมด้วยช่วยกันได้บ้างนะฮะช่วยกันหลายๆทางเนาะคุณผู้ฟังแล้วแม่อนงฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่อยไหม
2: ฟังทุกวันค่ะคุณปุ๊กคุณปุ๊กจัดรายการได้ดีมากชอบมากค่ะร้องเพลงเพราะด้วยอะค
1: ่
2: ะ
1: แม่อนงอะอย่าล้อเล่นสิร้องเพี้ยนตลอดเลยยังว่าเพราะอีกแม่อนงร้องเพลงปุ๊กฟังสักสองคำเตรียมตัวนะ1 2เริ่ม
2: กันเปล่านะเข้ามาเองกันเปล่าชวนนะเข้ามาเองแฟนใครอ้วนไม่ได้ชวนสักหน่อยมาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้องเพลง
1: โอ้โห
2: พูดแค่นี
1: ้
2: เขาก็สิเข้ามาแค่ฉันพูดจ้าๆเขาก็มาหาฉันเองจ้า
1: โอ้โหเสียงดีมากเลยอ่ะทำไมแม่ร้องเพลงเพราะอย่างนี้สอนปุ๊กร้องหน่อยได้ไหมว่าปุ๊กไอทำยังไง1ให้ร้องไม่เพี้ยน2ให้ร้องให้ถูกเนื้อมีวิธีไหมคะ
2: ถ้ามีวิธีคือว่า ไม่ใจไม่หวกแวกค่ะคือเวลาอยู่กับเพลงก็คืออยู่กับเพลงค่ะ
1: โอเคใช่ใช่ใช่ใช่ใจไม่หวกแวกเวลาอยู่กับเพลงก็ต้องให้ใจอยู่กับเพลงใช่ไ
2: หมเรื่องอื่นไว้ทั้งหมดค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพวกจะจำไว้เลยนะฮะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวการพัฒนามันต้องมีเกิดขึ้นในการร้องเพลงของปุ๊กนะฮะปุ๊กจะขอฝึกร้องเพลงจากแม่อนงดีกว่านะเนี่ยวันเราเพลง2เพลงก็ยังดีเนาะแม่อนงเนาะโอ้ยขอบคุณ

0: ประสานเข้ามาได้นะคือคนเดือดร้อนก็โทรเข้ามาคนอยากช่วยก็โทรเข้ามาได้นะเพราะที่นี่คือ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: กลับเข้าสู่รายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันได้เลยนะฮะที่หมายเลข0817159551ถึง3นะฮะเรามี3หมายเลขด้วยกันก็คือเปลี่ยนแต่ตัวท้ายเท่านั้นนะฮะปุ๊กยังห่วงพี่น้องแถวสมุทรปราการด้วยนะฮะหลายจุดที่น้ำรถแต่หลายจุดก็ยังท่วมขังอยู่แถวปทุมธานีน้ำรถแล้วเป็นยังไงบ้างส่งข่าวนะฮะราชบุรีเราด้วยรวมไปถึงแถวนี่เลยค่ะปราจีนบุรีนะฮะหลายอำเภอเลยนะสักแก้วนะจันทบุรีอีกนะคุณผู้ฟังแต่ละพื้นที่ฉะเชิงเทราของปุ๊กด้วยนะพัทยาชลบุรีส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะฮะตรงนี้เราจะไปกันที่สายของประธานมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณสหชาติลิ้มเจริญภักดีหรือว่าลุงอู๊ดจะรายงานความคืบหน้านะฮะในการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะฮะโดยร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำโรงครัวนะฮะทำโรงครัวมอบข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยเป็นหมื่นกล่องแล้วนะในแต่ละวันสวัสดีค่ะลุงอู๊ดค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะ
7: นะครับ
0: เป เป็นยังไงบ้างลุงอู๊ดตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ย
7: โรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะครับตั้งอยู่ที่อบต.ไม้เพชรนะครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการปราจีนบุรีนะครับเราได้รับการร้องขอหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่อำเภอจังหวัดสระแก้วลำดับต้นๆเลยตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมเลยนะครับเราตั้งโรงครัวช่วยสระแก้วเสร็จพอสระแก้วสถานการณ์ดีขึ้นเราก็

0: ย้ายครัวไปช่วยเหลือกรุงเทพมหานครโดยตั้งโรงครัวที่หน้าสำนักงานเขตคณะยาวมาเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นเราก็ได้รับการประสานร้องขอจากจังหวัดปราจีนบุรีเราก็ได้ย้ายฐานการผลิตข้าวกล่องนะครับและทีมตอบโต้ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นทีมเรือทีมอพยพทีมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต่างๆมาช่วยที่ปราจีนบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นเวลา5วันแล้วนะครับเราผลิตข้าวกล่องเสิร์ฟให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันละ 20,000 กว่ากล่องเกือบ 30,000 กล่องทุกวันนะครับตอนนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีสภาพในโดยรวมนะครับตอนนี้น้ำยังทรงตัวอยู่ในหลายจุดยังวิกฤตอยู่นะครับประชาชนยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับซึ่งน้ำท่วมหลายอำเภอมากส่งผลให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ถามนี้ลุงอุ๊ดปุ๊บปุ๊บถาม
0: มีโรงครัวเราเข้ามาเริ่มขี้คายเรื่องปากท้อง
1: อาหารการกิน
0: ใช่โรงครัวเราผลิตได้เป็นจำนวนมากเสิร์ฟให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยก็เริ่มทำให้สถานการณ์ในการอาหารการกินเนี่ยมันขี้คายในระดับหนึ่ง
1: ลุงอุ๊ดครับถึงแม้ว่ากรณีน้ำลดแล้วก็ตามเนี่ยปุ๊กถามลุงอุ๊ดหน่อยว่าข้าวกล่องก็ยังจำเป็นใช่ไหมต่อให้น้ำลดแล้วเขาก็ยังต้องการถูกไหม
0: เพราะว่าประชาชนไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลยจากบ้านนะครับเครื่องครัวเอ่ยถ้วยจานชามช้อนหม้อไหทุกอย่างคือไปกับน้ำหมด
1: หม้อก็ไฟฟ้าก็พังหมดแล้วนะฮะน้ำท่วมเนาะ
0: โรงครัวเป็นปัจจัยหลักสำคัญกับภัยพิบัติผู้ประสบภัยก็หิวผู้ช่วยผู้ประสบภัยก็หิวถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่
0: ในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าวกล่องอาหารปรุงสุกสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีสมาคมมูลที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่ได้ลงพื้นที่มาช่วยกันเวลาประชาชนทุกข์ยากนะครับตอนนี้ก็ภาวนาว่าฝนช่วงวันที่9ถึง13นี้อย่าลงมาเติมน้ำอีกนะครับก็น่าจะคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะ
1: แต่
0: ว่าถ้าไม่มีปัจจัยน้ำทะเลหนุนนะฮะก็คงคิดว่าน้ำจะลงไวขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนก็ทำให้น้ำลงช้าด
1: ้
0: วยเขื่อนต่างๆที่ปรับการระบายน้ำตามขั้นบันไดตอนนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้ในระดับหนึ่ง
1: ค่ะถามลุงอุ๊ดหน่อยได้ไหมคะว่ากรณีเนี้ยนะฮะพอน้ำลดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างถ้าเกิดเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยควรจะช่วยแบบไหนยังไงคะลุงอุ๊ดคะ
0: เรื่องการ
1: หลังน้ำลด
0: ปู
1: ถูกต้อง
0: เรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วก็เยียวยา
1: ค่ะ
0: ครับทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่จิตอาสาต่างๆเข้ามาช่วยกันนะฮ
1: ะ
0: เราก็มองว่าส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคสิ่งของเราก็จะมองไปนอกเหนือจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราก็จะมองไปว่าอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านก็ดีถ้วยจานชามช้อนก็ดีอะไรพวก
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเช่นหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับที่หลับที่นอนเอ่ยหมอนมุ้งเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าลืมว่าต่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานครมันบริบทมันต่างกันนะฮ
1: ะ
0: ในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดฟงหลอดไฟนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้แทบส่วนใหญ่นอกเหนือจากของแห้งเรามองว่าของแห้งอ่ะเป็นปัจจัยรองละ เพราะว่าคนต้องการกลับเข้าบ้านเช่นการซ่อมแซมบ้านอะไรนู่นนี่นั่นผมว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่า
1: ครับ
0: ผม
1: ค่ะในกรณีถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเอาละอยากจะไปบริจาคแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปบริจาคจุดไหนยังไงบางคนนี่ใจถึงพึ่งได้ขนาดที่ว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะขนของขึ้นรถเลยแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปปราจีนเลยมันจะต้องไปตรงไหนยังไงครับท่าน
0: ให้ประสานอบจ.เราต้องเช็คดูว่าจังหวัดไหนใครเป็นเซ็นเตอร์แล้วเราจะได้ข้อมูลว่าคุณไปหมู่นี้ไปตำบลนี้ไปเทศบาลนั้นไปอบต.นี
1: ้
0: หรือถ้าคุณกลัวว่าของกลัวว่าเดี๋ยวของจะไม่ถึงมือชาวบ้านนู่นนี่นั่นคุณประสานผู้นำชุมชนโดยตรงเช่นผู้ใหญ่บ้านนะครับถามผู้ใหญ่บ้านเลยว่ามีลูกบ้านบ้านไหนที่เข้าคอนเซ็ปต์เราที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขาก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: นี่ต้องขอบคุณมากมากเลยต้องเอาตัวจริงเสียงจริงนี่แหละค่ะที่ลงพื้นที่ไปเจอพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมจะได้รู้ความต้องการว่าหากแม้เราจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะหลังน้ำท่วมแล้วขาดเหลืออะไรยังไงเนาะลุงอู๊ดเนาะเอาละแล้วลุงอู๊ดนี่ออกจากบ้านมากี่วันแล้วครับตั้งแต
0: ่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับตั้งแต่น้ำท่วมสระแก้วครั้งแรกเลยครับนี่ก็จะ20วันแล้วครับ
1: 20วันแล้วนะคะโอ้ยทำบุญเยอะมากเลย
0: พรุ่ง พรุ่งนี้ลูกสาวรับปริญญาด้วยครับน
1: ี่กลับมานะกลับมาก่อน
0: ครับบอกคุณลูกว่าป้ารักประชาชนมากกว่าลูก
1: ว้าย
0: น้อยใจไม่ใช่ก็ยังรักอยู่ครับครับ
1: บอกว่าป้าเอาบุญกุศลจากการไปช่วยคนเนี่ยให้หนูเลยป้าทำบุญช่วยคนแค่ไหนยกให้หนูหมดเลยให้หนูมีชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงป้าทำให้หนูด้วยโอเคไหมเอออย่างนี้ลูกค่อยมีกำลังใจแต่ลูกๆก็ต้องเห็นใจคุณพ่อนะเพราะว่าคุณพ่อนี่ไม่ได้มาสบายนะจะบอกให้มาเหนื่อยมาก
0: ยังทิ้งประชาชนผู้ประสบภัยไม่ได้นะครับเรายังปล่อยมือเขาไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้กำลังใจเขาหนึ่งเราต้องซัพพอร์ตต้องให้กำลังใจเขาต้องให้ความช่วยเหลือเขาก็คนตัวใหญ่ต้องช่วยเหลือคนตัวเล็ก
1: เห็นด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันใครมีกำลังช่วยอะไรได้ตรงไหนช่วยกันเน
0: า
1: ะ
0: กำลังอะไรก็ช่วยกันประเทศไทยเราจะได้ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปได้
1: นะเอาละเดี๋ยวในกรณีนี
0: ้แต่ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับรักกันนะครับรักกันช่วยเหลือกันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เท่าคนไทยอีกแล้ว
1: ว่าแล้ว
0: มีน้ำใจ
1: ว่าแล้วลุงอุดร้องเพลงให้ปุ๊กฟังหนึ่งเพลงสิเพลงรักเมืองไทยยังจำได้ไหมร้องจำได้ไหมคะ
0: รักยินอยู่ครับ
1: เมืองไทย
0: ไทย
1: ชูชาติธนุบำรุงรุ่งเรืองให้เป็นเมืองของเราใช่ไหมนี
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหนี่คุณผู้ฟังมันต้องงี้แล้วเราต้องช่วยกันนะประเทศไทยดูสิครับมีคนร้อง
0: มูลนิธิเพชรเกษมเราจดตั้งมา21ปีแล้วนะครับเราผมเนี่ยอยู่ในวงการกู้ภัยมา41ปีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
1: พวกยังเรียนปฐม6ยังไม่จบเลยนะฮะพี่ก็เข้าวงการแล้วนะฮะ
0: นะครับเราเห็นมาตลอดนะครับมันซึมซับเข้าไปจนถึงคนในครอบครัวเราทุกคนหมดแล้วทุกวันน
1: ี้นะคะฉะนั้นลูกๆก็เข้าใจในสิ่งที่ป้าทำ
0: เรื่องการแบ่งปันเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเรามองให้เขาเป็นญาติเราคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เนาะเรามองผู้ประสบภัยให้เป็นญาติเราคนหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจดีเลยว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเขาทุกข์ระกำลำบากนะครับการที่มีใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะฮะมันรู้สึกแบบอบอุ่นมากนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดมาเป็นผู้ให้นะครับก็ในครั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับมีความอดทนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเราจะก้าวผ่านความวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: จ้ะขอบคุณมากครับลุงอู๊ดขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจทุกๆท่านเลยนะฮะในมูลนิธิขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะโอ้คุณผู้ฟังปุ๊กไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะสิ่งที่คุณลุงอู๊ดพูดนี่กินใจเรานะฮะนี่คนที่อยู่ด่านหน้า20กว่าวันแล้วตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมไปช่วยเหลือจนถึงวันนี้นะฮะเมื่อกี้นี้พอฟังลุงอู๊ดพูดเลยอดนึกถึงเพลงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ร้องไปนะฮะเป็นเพลงที่แต่งโดยท่านพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการเลยนะฮะก็คือเนื้อเพลงรักเมืองไทยคุณผู้ฟังเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าเกิดคนรุ่น90ลงไปนะฮะไม่มีไม่รู้จักใช่ไหมคะพี่ทุนชัยรักเมืองไทยชูฉัตรไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเผื่อไทยเห็นไหมคะร้องมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเพี้ยนตอนนี้ก็ทีมงานบอกเริ่มจะเพี้ยนคุณผู้ฟังคะก็บอกหลายครั้งแล้วนะฮะว่าเป็นนักจัดรายการไม่ได้เป็นนักร้องแต่จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะมากันที่กรณีของคุณพิสิทธิ์อยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคุณพิสิทธิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยแจ้งเลี้ยงแจ้งไม่ใช่แจ้งเลี้ยงแจ้งว่าเลี้ยงปลาเบญจพรรณคุณผู้ฟังอย่าสงสัยว่าเลี้ยงปลาเบญจพรรณคืออะไรเรานึกถึงป่าเบญจพรรณใช่ไหมฮะป่าเบญจพรรณมีแต่ปลาเบญจพรรณปุ๊กก็สงสัยก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเอ๊ปลาเบญจพรรณคืออะไรก็เลยถามหัวหน้าจุ๋มนะฮะในฐานะไปรับเรื่องมาบอกเอ๊จุ๋มจุ๋มจุ๋มจุ๋มปลาเบญจพรรณนี่มันคืออะไรโดยปกติเราจะได้ยินแต่ปลาเงินปลาทองปลานิลปลาหมอคางดำอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ปลาเบญจพรรณไม่ค่อยคุ้นฮะปรากฏว่าพอปุ๊กถามน้องจุ๋มน้องจุ๋มบอกอ๋อปลาเบญจพรรณก็คือกลุ่มปลาหลายชนิดอะค่ะซึ่งมักจะหมายถึง5ชนิดหลักที่เขานำมาเลี้ยงรวมกันในบ่อหรือว่าในพื้นที่เดียวกันเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานค่ะก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่โศกปลานวลจันทร์รวม5ชนิดเรียกว่าปลาเบญจพรรณใช่ไหมครับพี่พิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ปุ๊กพูดถูกไหมพี่พิสิทธิ์ปลาเบญจพรรณคือเอา5ชนิดมาเลี้ยงรวมกันใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับครับ
1: มีปลาอะไรบ้างนะพี่ปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่โศกปลานวลจันทร์ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปลาโตเร็วมันเป็นปลากินพืชที่หาอาหารเก่งแล้วก็เติบโตได้ดีใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
1: ต้นทุนต่ำด้วยนะฮะแล้วก็ตลาดก็ต้องการสูงขายดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี
2: ่ครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอน้ำท่วมแล้วเป็นยังไงพี
2: ่น้ำท่วมบ่อเลยครับในบางกระทงเนี่ยมันที่ขึ้นเกษตรทะเบียนไว้ประมาณ50คนแล้วไม่ขึ้นอีกเป็น100คน
1: อ้าวแล้วทำไมก็ไม่ไปขึ้นล่ะพี
2: ่ไม่ไปขึ้นมันก็ไม่ทราบเลยครับผมเคยขึ้นแล้วมันขาดไง
1: อ
2: ่ะ
1: แล้วไม่ไปต่อล่ะพี่
2: ลืมไม่ได้คิดว่ามันจะ
1: ไม่คิดว่ามันจะท่วมว้ายคุณรู้ฟังที่เคารพซื้อแต่หวยไม่ถูกกันนะฮะคุณรู้ฟังว่าอย่างนั้นเคยต่อเคยลงทะเบียนไว้แปลว่าเป็นผู้เลี้ยงปลาแต่ลืมไปต่ออย่างนั้นเลยจ้ะ
2: ครับ
1: โอ้
2: บางคนก็ไม่ได้ทำไง
1: ปุ๊กนึกถึงชาวนาไม่ได้ไปลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำนองเดียวกันเลยใช่ไหมจ้ะไม่
2: ประมาณนั้นนะครับ
1: แล้วพอน้ำท่วมปรากฏว่าปลาเบญจพรรณคือปลาห้าชนิดของเรามันเลยไปทัศนศึกษาเหรอพี่
2: หมดเลยครับ
1: มันไม่ขออนุญาตผอ.โรงเรียนเลยใช่ไหมพี
2: ่ฉันขอแล้วครับ
1: มันขออนุญาตผอ.พิสิทธิ์ก่อนเลยครับพี
2: ่โอ้โหไม่ต้องขอแล้วครับเด้อมองตาขาวๆออกไปไม่ได้พูดอะไรเลย
1: นะมันกระโดดข้ามรั้วปีนข้ามบ่อออกไปเฉยเลยนะพอน้ำท่วมปุ๊บมันได้โอกาสไปเที่ยวเลยใช่ไหมพี
2: ่ครับขึ้นหน้าแข้งแล้วครับไม่ใช่ผมบ่อเดียวหลายสิบบ่อหลายร้อยเป็นร้อยบ่อบางกระทงอ่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงโครงการแลกเปลี่ยนปลากันนะฮะเพื่อนบอกเราไปแล้วไม่รู้ไปไหนต่อนะฮะพูดถึงว่าชาวบ้านบางคนเขาบอกอยู่ๆก็มีปลาโผล่มาเต็มบ้านเขาเลยที่แท้มาจากบ่อปลาบ้านพี่พิสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ย
2: โอ้ยหลายบ่อหลายบ่อใช่ผมบอกกันเดียวหรอก
1: โอ้โหนี่เลยได้ทำบุญปล่อยปลาเลยใช่ไหมพี
2: ่ทำบุญครั้งใหญ่นะครับ
1: พี่พิสิทธิ์ถามว่าถามผมก่อนไหมว่าผมได้ตั้งใจจะทำไหมแล้วพี่พิสิทธิ์เลี้ยงไปกี่ไร่อะพี่เลี้ยงไปกี่ไร่
2: ตัวของผมเองส่วนตัวมัน6ไร่แต่เพื่อนๆน่ะเป็นรวมๆแล้วประมาณเป็นพันไร่นะครับที่เสียหายอ
1: ่ะไอ้ยาเป็นคนจีนอุทานเลยไอ้ยาคือตามหลักอย่างนี้นะพี่พิสิทธิ์ที่ปุ๊กได้ยินมาโดยปกติมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติพวกนี้คนเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะมีงบประมาณช่วยเหลือเยียวยานะแต่รู้สึกจะอยู่ที่คนละ5ไร่ใช่ไหมพี
2: ่5ไร่แต่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับ
1: ใช่ต้องขึ้นทะเบียนปุ๊กจำได้ใช่แล้วเวลาขึ้นทะเบียนนี่มันยุ่งยากมั้ยพี่
2: ก็ไปที่ประมงอำเภอแล้วเอาบัตรประชาชนไปก็ขึ้นมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วไงตอนนี
1: ้ผมเครื่องจะขึ้นคุณผู้ฟังมันไม่ยากแต่มันเลยมาแล้วห้วยแล้วทำไมเขาไม่ไปขึ้นล่ะลูกพี่โอ้ยคราวนี้
2: ทำไมไม่ได้ขึ้นไอ้ตอนนั้นแหละมันพูดยังไงครับมันอย่าพูดเลยว่า
1: ก็มันไม่ท่วมใช่ไหมมันยังไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ใช่ไหม
2: แต่เล็กอยากทราบว่าเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะ
1: จ้า
2: ทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้าง
1: นะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้างเอางานนี้ก็ต้องขอวอนกันแล้วนะฮะคือปุ๊กกำลังคิดถึงภาพความเป็นจริงนะฮะว่าแล้วปุ๊กถามหน่อยแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไปแล้วเนี่ยพี่พิสิทธิ์จะเลี้ยงปลาต่อไหม
2: ก็ต้องเลี้ยงเพราะมันต้องขุดบ่อไปแล้วไงก็ต้องเลี้ยงนะคร
1: ับ แล้วมันเป็นอาชีพเราด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วจะไปลงทะเบียนไหม
2: ก็เสร็จแล้วน่าจะลงถ้าไม่ลงปีหน้าท่วมก็อดอยู่นะ
1: พี่พิสิทธิ์ครับพี่พิสิทธิ์ยังใช้คำว่าน่าจะอยู่เหรอคะหุ้ยหนูขอเปลี่ยนคำพูดพี่ได้ไหมพี่ไม่ต้องใช้คำว่าน่าจะไปลงทะเบียนพี่ต้องใช้คำนี้กับพี่ขาต่อเต่าไม่โทออ่างงองูอ่านว่าอะไรคะ
2: ต้องครับ
1: yes ใช่แล้วพี่ต้องไปลงทะเบียนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าพี่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วพี่ไม่ได้รับเงินเยียวยานะโอ้โหทางรายการเราจะประสานได้อย่างเต็มกำลังเลยคือเราจะแบบวิ่งได้สุดขีดเลยนะเพราะว่าถือว่าเราทำตามกฎระเบียบรัฐทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย
2: ต้องวอน
1: ใช่อันนี้มันต้องมุกขอร้องเขาอ่ะพี่นึกออกไหมเพราะว่าเรามาไม่ถูกช่องทางเขาอ่ะมาไม่ตามกติกาอันนี้มันต้องอ้อนแล้วพี่มันต้องลำเข้าไปแล้วมันต้องลำอ่อนช้อยเข้าไปหาเขาแล้วล่ะพี่นะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ๊กจะขอเวลาพี่หน่อยเดี๋ยวเราประสานงานทำกรมประมงให้นะครับว่ามีแนวทางช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างนะพี่นะพี่พิสิทธิ์นะนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดน้ำลดเลี้ยงปลาอีกพี่ต้องไปลงทะเบียนกับประมงอำเภอให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
2: ได้ครับ
1: ถ้าพี่ไม่ไปลงทะเบียนนะปุ๊กจะขอให้ผู้หญิงเห็นพี่จะมองว่าพี่ไม่หล่อทั้งประเทศเลยช่วยกันนะความจริงหล่อมากนะคุณผู้ฟังพี่พิสิทธิ์นี่หล่อมากโอเคขอบคุณมากนะพี่พิสิทธิ์นะเดี๋ยวหาทางช่วยกันนะเดี๋ยวคืบหน้ารายงานให้ทราบนะ นะคะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะไปที่สายท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

0: ค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์คะ
1: ครับสวัสดีพี่ปุ๊กครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ท่านผู้ว่าค่ะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าเลยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าพี่น้องที่อยู่ในการเคหะนี่หนักเอาการนะหลายพื้นที่หลายโครงการเลยการเคหะเตรียมยังไงบ้างน้ำลดลงยังไงบ้างครับพี่
1: ครับก็ตอนนี้ที่หนักๆ ก็จะประมาณ43โครงการเกือบทั่วประเทศนะครับแต่ว่าที่หนักมากๆก็จะเป็นที่คลองจันทน์กับที่ร่มเกล้านะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับแล้วก็ที่น้องก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับเบื้องต้นที่เราเข้าไปก็คือเราได้ท่านรัฐมนตรีพม.ครับท่านนิกรสมกลางนะครับครับท่านก็กำกับตลอดนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในพื้นที่กับพวกเราด้วยนะครับมาทั้งส่วนที่เป็นครัวกลางนะครับเราก็ไปตั้งครัวกลางอยู่ที่วัดบางเตยนะครับในการที่จะผลิตข้าวแล้วก็ได้พระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยนะครับจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพามาตั้งครัวพระราชทานนะครับซึ่งเดิมทีตอนแรกๆเนี่ยเราผลิตได้ประมาณวันละ700-800กล่องนะครับก็เพิ่มเป็น 5,000 กล่องนะครับที่จะกระจายให้กับพี่น้องในร่มเกล้ากับของดันนะครับก็นี่ในส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนช่วงแรกๆนะครับพร้อมถุงยังชีพนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังทำถุงยังชีพให้กับพี่น้องอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบน้ำนะครับเราก็พยายามรีบแก้ไขนะครับเราได้ชมรมช่างไทยจิตอาสานะครับมาช่วยก็เป็นพี่น้องจากส่วนของกฟผ.กฟผ.กฟน.กปน.กปผ.นะครับในรัฐวิสาหกิจนะครับสมาคมช่างต่างๆก็ส่งคนมาร่วมกับเราเกือบ300คนนะครับในการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากว่าปั๊มน้ำเนื่องจากอาคารที่คลองจันกับอาคารที่ร่มเกล้าส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงครับก็ต้องใช้ปั๊มในการที่จะปั๊มน้ำขึ้นไปใช้แล้วก็พอน้ำมันจมชั้นหนึ่งหมดนะครับปั๊มอยู่ชั้นล่างก็ไล่เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำนะครับการประปาต่อสายตรงน้ำให้ใช้ได้นะครับการไฟฟ้าก็แก้ไขนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ได้มีการแก้ไขร่วมกันนะครับก็ในช่วงตั้งแต่3ถึง5กับ6ถึง8นี่ก็ได้คลี่คลายปัญหาที่คลองจันกับที่ร่มเกล้านะครับพร้อมกันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะนะครับส่งน้องๆส่ง
0: มาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอฮะ
1: มาช่วยซ่อมมอไซค์ครับ
0: ซ่อมมอไซค์ก็แช่น้ำด้วย
1: ใช่แช่น้ำด้วยแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่คลองจันทน์คลี่คลายปัญหาที่ร่มเกล้าได้ระดับหนึ่งแต่ว่าร่มเกล้าเพิ่งได้เริ่มเข้าสักว่าประมาณวันนี้ครับเพราะว่าน้ำมันบางส่วนเพิ่งลด
0: ครับปุ๊กขออนุญาต
1: ที่ครับ
0: พี่ทวีพงศ์ครับ
1: ครับ
0: ได้ปุ๊กขออนุญาตถามแทรกนิดเดียวพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ด้วยปกติพี่ๆน้องๆที่อยู่ในบ้านของการเคหะนะครับบ้านเอื้ออาทรต่างๆเขาก็ต้องส่งค่าผ่อนบ้านเนาะพี่ทวีพงศ์เนาะ
1: ใช่ใช่อันนี้ก็มาตรการเยียวยาครับ
0: เป็นยังไงตรงนี
1: ้เราจะชะลอครับงดเรียกว่าปลอดค่าเช่า
0: ปลอดดอกเบี้ยทุกอย่างเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับก็ทีนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้พี่น้องที่ประสบภัยในแต่ละโครงการก็มีความหนักหนาสาหัสไม่เท่ากันนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ช่วง3เดือนถึง6เดือนนะครับแล้วแต่สภาพแต่ว่าให้พี่น้องสบายใจได้เลยว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยพี่น้องก็ไปกอบกู้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเราก็จะเข้าไปดูแลนะครับให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห
0: ์
1: ขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราพิเศษนะครับ
0: ค
1: ่ะกรุงไทยออมสินแล้วก็อาคารสงเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ
0: ่
1: ใช่ทอส
0: ทอส
1: อสกรุงไทยออมสินนะครับให้เขาช่วยหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยครับ
0: ครับพี่ทวีพงศ์ครับปุ๊กขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ต้องส่งค่าผ่อนบ้านเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลานี้เลยไหมฮะยกให้เขาหมายถึงหยุดให้เขาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคือ3ถึง6เดือนแต่ตอนนี้เรากำลังทำรายละเอียดคาดว่าจะประกาศได้ภายในวันที่8หรือ9นะครับก็ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าปกติเนี่ยวันชำระมันคือวันที่1ถึง10พ
0: ี่
1: น้องก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลครับแล้วก็ไม่มีเบี้ยปรับไม่มีอะไรเราเว็บทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะครับ
0: ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือเบื้องต้น3เดือนนี้นี่คือทุกเคหะแต่ว่าถ้าที่ไหนหนักอาจจะเป็น3เดือนบอกอีกกี่เดือนเดี๋ยวค่อยฟังข่าวถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ครับแต่ว่าใช่ครับเพราะว่าแต่ละที่ความเดือดร้อนไม่เท่ากัน
0: แต่ขั้นต่ำ3เดือนเนาะอันนี้ทั่วกัน
1: รวมถึงพื้นที่จัดประโยชน์ด้วยครับที่ทำตลาดแผงร้านค้าอย่างที่ถ้าพี่ปุ๊กเคยมาเดินแถวคลองจันทน์ก็จะเห็นว่ามีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนั้นตอนที่เรานั่งเรือไปเอาข้าวให้มันไม่เหลือสภาพที่จะ ประกอบอาชีพได้เลยครับต้องกลับมาฟื้นฟูก็ไม่ต้องห่วงนะครับ
0: เดี๋ยวเคหับไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูตลาดให้ใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องไปหาธนาคารเลยครับที่จะไปหาแหล่งมาช่วยเสริมสนับสนุนแต่ว่าเรื่องค่าช่วงค่าเช่าไม่ต้องห่วงเราต้องปลอดหมดนะครับเพื่อให้อย่างน้อยพี่น้องได้ตั้งตัวได้นะครับ
0: ค่ะคราวนี้ในเรื่องของเงินกู้ด้วยค่ะขออนุญาตท่านผู้ว่าทวีวงศ์เรื่องของเงินกู้ที่บอก3ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ธอส.โอกาสที่จะกู้ต่อรายเนี่ยนะฮะเรามีแนวโน้มยังไงบ้างครับพี่เจ้าที่คุยกันนะคะ
1: ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดครับแต่ว่าได้ขอความอนุเคราะห์ไปครับว
0: ่
1: ามันมีความจำเป็นจริงที่พี่น้องก็เดือดร้อนมากๆแต่ผมก็เชื่อว่าทุกธนาคารก็พยายามเร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางรัฐบาลเตรียมจะออกเรื่องค่าซ่อมบ้องข้างบ้านให้นะครับ
0: นั่น
1: เป
0: ็น
1: เรื่องหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถทำได้นะครับก็จะเข้าไปฟื้นฟูตรงส่วนนี้ครับครับไอ้ครับเข้าไปเยียวยาครับ
0: อืมค่ะค่ะก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของจันทร์ล่มกล้าวนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุด
1: โอ้หนักมาก
0: ที่สุดนะ
1: ที่สุดเลยครับ
0: หลายคนแอบถามค่ะ
1: ครับครับนะครับแอบถามว่าอะไร
0: แอบถามว่าท่านคะแล้วจะป้องกันยังไงไหมคะเดี๋ยว10ถึง15มันจะมาใหม่ไหมคะน้ำเนี่ยน้องน้ำเราจะเตรียมอะไรทันบ้างไหมคะที่ทวีพงศ
1: ์ก็ตอนนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับทางกทม.อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องของการผันน้ำก็ดีเรื่องของการระบายน้ำก็ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนและอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมมาต้องเตรียมมาตรการนะครับในการที่จะเตือนพี่น้องประชาชนให้มีความระมัดระวังคือสาเหตุที่มันช็อกไปมากคือทุกคนไม่ได้เตรียมตัวนะคร
0: ับ
1: รถลากว่าเป็นหมื่นคันนะครับที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยมันทุกอย่างมันเร็วมากนะครับแล้วก็ด้วยปริมาณน้ำที่คลองแสนแสบก็เยอะนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำทางฝั่งตะวันออกก็มากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำกลายเป็นโครงการของเคหะกลายเป็นที่พักน้ำรอระบาย
0: ค่ะเราก็เห็นใจพี่น้องชาวคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าที่สุดเลยนะฮะป
1: ุ
0: ๊บกำลัง
1: แกะข้าวนี่ผมน้ำตาไหลเลยพี
0: ่ปุ๊บแอบถามนะพี่ทวีพงศ์ถ้าเกิดตอนนี้พี่น้องหลายคนบอกว่าเอาละในเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะไปบริจาคของเนี่ยพี่ทวีพงศ์เล่าบอกปุ๊บนิดหนึ่งว่าของอะไรนะเอาไปบริจาคแล้วถ้าเอาไปบริจาคเนี่ยให้เราไปลงไปแจกชาวบ้านตามห้องไหมหรือว่าตรงไหนยังไงพี่แนะนำนิดหนึ่งพี
1: ่ใช่ครับคือในส่วนของการแข่งชาติเองเราก็เปิดศูนย์ที่จะรับบริจาคสิ่งของนะครับเพ
0: ื่อ
1: ที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เน้นเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ถุงยังชีพนะครับที
0: ่
1: เป็นอาหารดิบอาหารแห้งนะครับที่ให้พี่น้องก็สามารถไปปรุงสุกได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญกันก็คือยานะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยเรื่องยาฉีดหนูยากัดน้ำกัดเท้านะครับไอ้ฮ่องกงฟุตนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับซ
0: ึ
1: ่งพี่น้องก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากครับ
0: ค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคของทางการเคหะหรือว่าจะลงพื้นที่ไปแจกของให้พี่น้องการเคหะปุ๊บควรติดต่อที่ช่องทางไหนของการเคหะดีครับท่านผู้ว่าพิทวีพงษ์คะ
1: ก็ตอนนี้คือตัวสำนักงานการเคหะแห่งชาติเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะครับเราก็ยังเข้าไปทำงานได้มาเต็มที่แต่เราก็มีการจัดเวรนะครับผมก็พยายามเข้าไปเกือบทุกวันนะครับในการที่จะเปิดเป็นศูนย์รับอยู่ก็ต้องเข้าไปที่ตัวไอ้การแหกที่คลองจันทน์นะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีศูนย์รับอยู่เลยครับแล
0: ้
1: วก็ตอนนี้เราตัวเคหะเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อย่างฟูลออปชั่นเมื่อไหร่เพราะว่าอาคารสำนักงานไอ้อาคารใหญ่สำนักงานไอ้อาคารหนึ่งครับน
0: ้
1: ำเข้าระบบฟงระบบไฟก็แอร์นี่น่าจะใช้ไม่ได้อีกเป็นเดือนนะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็เห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็มีหลายหน่วยงานนะฮะรวมทั้งการเคหะด้วยเอาเป็นว่าใครอยากร่วมด้วยช่วยกันนะฮะพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: พร้อมเลยนะฮะที่ท่านจะเข้าไปช่วยได้เลยขอบคุณทางท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะพี่ทวีพงศ์เนาะที่มาเล่าให้ฟังจะได้ช่วยกันต่อได้นะพี่เนาะเนาะ
1: ครับพี่ครับ
0: ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ทวีพงศ
1: ์ค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็ติดกันช่วยเหลือกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้4โมงถึง5โมงเย็นนะฮะมาติดตามค่ะรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนต่อวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลด

0: แรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
2: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนน้องปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคทางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02ครับ276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับ

มือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจีนบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางยินดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาวะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปกติพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็ส่งมาบอกกันในห่วงเวลาที่หลายคนเดือดร้อนนะครับก็นึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอก
อกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเรื่องของการวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่ออย่างที่บอกครับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติซึ่งต้องนำเรียนว่าไม่มีใครอย่างที่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับท่านนายกสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับสำคัญเลยสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่2ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่และก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับ
เส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บ

ก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไปใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับก็ยังคงต้องติดตามกันกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภโดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายแต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27 จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยางชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็
ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 11,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับกับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้โหรถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะแล้วก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับผมบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับพักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้มีสินเชื่อฟื้นฟูออกมาด้วยนะตอนนี้ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับลองแนะนำว่าโทรไปปรึก
ษาเขาดูนะครับส่วนคปภ.ก็มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับเจอปัญหาอย่างไรแนะนำทับโทรไปที่สายด่วน1186นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ฝากย้ำมานะครับพี่น้องประชาชนนี่คือ9มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ

0: ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:34 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้

เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อนถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมเหมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่า
แต่งซะสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำผ้าไทยนะครับรวมถึงเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบครับที่บ่งบอกนะครับแล้วก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือสินค้า GI ของไทยก็จะถูกนำมารังสรรค์ครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าวิจิตรการตาเพื่อให้เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

นั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลากหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับก้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับพอผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ครับณห้องประชุม201ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยในการนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีข้อสั่งการ3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผนการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มี

การเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชน
แล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในส

สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนหนึ่งครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ276-9721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยหนึ่งนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทม.นะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัดชาติบอกอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์วิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบจะ18 นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกทม.ก็เน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง8-14 ตุลาคมซึ่งอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นช่วงของการประชุม IMF ด้วยนะครับก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการสอดคล้องกันเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12-18 ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัย
นะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลอง

0: คลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกแล้วรอกหนึ่งระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ต้องติดตามจับตากทมฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ 18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูงบ้านกอกบ้านจูนเคยเป็นพื้นที่กันดารและยากลำบากของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านกอกบ้านจูนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกแทนการปลูกฝิ่นพร้อมอบรมความรู้ด้านเกษตรและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแผ่นดินแห่งนี้จึงได้พลิกฟื้นเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับสตรีชนเผ่าทรงสนับสนุนให้เรียนรู้การทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้สถานีเกษตรที่สูงบ้านกอกบ้านจูนผืนดินที่เคยกันดารกลับเขียวขจีด้วยพืชผลผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงและมีความหวังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้เป็นดังแม่ของแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.

ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงฮิตไปหลายๆคนมีความสุขนะครับกับการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกับการประชุมใหญ่นะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อความก็มีร้านอะไรเนี่ยร้านขายดอกไม้นะครับฟังอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยขอบคุณมากเลยส่งเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่หลายคนก็ส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาเยอะจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในเรื่องของการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานครับตลอด6วันที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางระบบไฟฟ้าระบบประปาตลอดกลการรับนะครับการแจกจ่ายสิ่งของต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนด้านข้อมูลจังหวัดจะนำข้อมูลจากการคาดการพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมีการปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าใจง่ายนะครับเพื่อจะสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องการประสานงานการบูรณาการก็ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็เปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายกระชับนะครับอย่างทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกเรื่องนึงครับด้านการสนับสนุนแล้วก็การส่งกำลังบำรุงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็ซัพพอร์ตว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยดูแลนะครับด้านการแพทย์อันนี้ก็สำคัญครับการสาธารณสุขก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดเตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวการวางแผนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรื่องนี้ก็สำคัญในแต่ละจังหวัดนะครับก็ประสานกับกรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับที่ขวางทางน้ำเรื่องผักตบชวาวัชพืชต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกเพื่อระบายน้ำการจัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อๆไปนะครับโดยจังหวัดสำคัญก็คือพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนครับหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่

0: น้องประชาชนประสานพร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลนะครับจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลก็ให้จังหวัดให้กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายในทุกมิติอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสอีกเรื่องนึงครับเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก็ต้องฟื้นฟูเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วหลังน้ำลดนะครับแล้วก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลเรื่องไฟฟ้าดูแลเรื่องประปาถนนสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือการวางระบบทั้งหมดนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนบูรณาการรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของปลายตุลาคมแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับการบูรณาการอย่างเต็มกำลังครับทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำข้อสั่งการสำคัญ11เรื่องที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยดำเนินการสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับในวันที่9ที่จะถึงนี้ถึง13ตุลาคมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับในห่วงเวลาของวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก9นะครับ9ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางนะครับวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วน12ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักที่ภาคกลางตอนล่างนะครับมีกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนละลอกใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่ว วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่รับมือกับอุทกภัยทั้ง11ด้านในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ด้วยเรื่องของ medical drone นะครับส่งยาไปถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับ3เรื่องหลักๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกพบเพียรพิเศษตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอเอกครับ
7: สวัสดีครับผมครับหมอเอกครับ
0: ครับคุณหมอเอกต้อนรับสู่สวทนะครับคุณหมอครับวันนี้สถานการณ์น้ำต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ครับ
7: โอเคก็สถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เริ่มจากตัวแม่น้ำสายหลักของประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มาจากทางเหนือเนี่ยทางเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกันเนี่ยก็เริ่มลดลงละ
0: คร
7: ับแล้วก็ลดลงละต่อเนื่องมาหลายวันละแล้วก็ถัดจากนครสวรรค์มาแม่น้ำสแกกังที่อุทัยธานีก็เริ่มลดระดับลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุทัยธานีก็ท่วมน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นตัวเขื่อนหลักที่จะกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างและเข้ากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำออกมาจนถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยน้อยลงแล้วเยอะแล้วนะครับก็เลยทำให้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้มีการลดการระบายน้ำลงอีกนะครับจากเดิม100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงบ่ายเนี่ยเหลือแค่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงค่ำวันอันสัก 2,000 กว่า 2,300 2,200 กว่าอย่างเงี้ยครับจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับ
0: ครับ
7: ก็ทำให้น้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลงมาที่อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลดลงเมื่อลดลงเนี่ยน้ำก็ที่อยู่ในบริเวณท่วมขังหลายๆพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็จะทยอยลดลงแล้วก็ทางฝั่งเขื่อนป่าสักเนี่ยซึ่งปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็จะมีผลน้อยลงเช่นเดียวกันน้ำที่ลงมาผ่านอยุธยาอ่างทองชนะสิงห์บุรีเนี่ยก็จะลงมาที่นนทบุรีกรุงเทพนะครับ ตัวปทุมธานีที่อยู่หลัง

0: ฝั่งคันกั้นน้ำก็ไม่ข้ามคันกั้นน้ำอยู่แล้วนะครับนนทบุรีกรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าน้ำในกรุงเทพมหานครหลายๆคลองเนี่ยก็เริ่มพองเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็จะค่อยๆระบายออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันนะครับเขตแถวๆมีนบุรีแถวลาดกระบังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เริ่มลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่แล้วก็ระบายน้ำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้หลายๆพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรวมถึงถนนสัญจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกือบ 100% แล้วที่กลับมาปกติครับ
1: คร
0: ับ ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยก็กาญจนบุรีก็เริ่มลดลงครับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่เข้ามาในเขื่อนกาญจนบุรีเริ่มลดลงปลายน้ำแม่กลองก็เริ่มน้ำลดลงละนะครับเราเฝ้าระวังฝนอาทิตย์หน้าที่มาที่ภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรีย
1: ม
0: การเฝ้าระวังไว้จะมีที่หนักอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยยังปริมาณน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลช้าก็ได้มีการดำเนินการนำกองทัพเรือกับกรมชลประทานก็ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเครื่องเหมือนกับเครื่องผลักดันน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีการวางแผนมีการพูดคุยกันว่าเราไม่สามารถให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่วมอยู่ในน้ำหลายวันได้ก็จะอาจจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อสูบน้ำออกลงสู่พื้นที่พวกไอ้พื้นที่รับน้ำนะครับที่เป็นทุ่งต่างๆแต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยากจะให้กลับมาเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ผมอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในภาพรวมคือทั่วประเทศดีขึ้นจะมีที่ให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วงภาคใต้เพราะว่าในช่วงเนี้ยพออากาศภาคอื่นเริ่มเย็นเนี่ยภาคใต้ฝนจะตก
1: เยอะขึ้นใช่ครับ
0: ครับก็มีการให้ประกาศให้เฝ้าระวังแต่ภาคใต้จะต้องระวังพวกน้ำป่าไหลหลากและน้ำป่าทนเข้ามาในเมืองครับ
1: ครับนี่ก็เห็นภาพ
0: เฝ้าระวังเรียบร้อย
1: ครับเรื่องของการเยียวยาบ้างครับการเยียวยาการฟื้นฟูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนเรื่องของการดูแลเยียวยาพี่น้องแล้วตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อย่างแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีการเก็บขยะมีการดำเนินการบริกคลีนนิ่งในพื้นที่ที่น้ำหายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่องทางลงทะเบียนคือทางรัฐนะครับทีนี้ระบบของการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วข้อมูลที่ลงไปอะครับจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที
1: ่
0: ก็คือให้อบต.เทศบาลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วครับก็จะส่งมาถึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
0: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะส่งเข้าไปที่ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินเราโอนไปไว้รออยู่แล้ว
1: อ๋อไปรออยู่แล้วธนาคารออ
0: มใช่ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็จะตรวจสอบครับว่าเอ๊ะรายชื่อที่ให้มาเนี่ยเลข13หลักผูกกับพร้อมเพย์ไว้หรือยังบัญชีที่ผูกไว้มีความเคลื่อนไหวสถานะบัญชียังสามารถใช้ได้หรือไม
1: ่ครับ
0: ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน3วันก็จะมีการโอนเงินแต่ข้อมูลของปภ.เมื่อเช้าเนี่ยครับจะมีการโอนเงินรอบแรกเนี่ยภายในวันศุกร์นี
1: ้
0: ครับก็แสดงว่าพื้นที่ที่มีการรับรองโดยจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ปภ.แล้วแล้วก็ส่งไปที่ธนาคารออมปัจจุบันอยู่ที่ธนาคารออมสินแล้วครับก็จะโอนให้กับผู้นำประชาชนที่ประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอย่างแรกครับเช็คเรื่องของสถานะพร้อมเพย์ครับว่ามีการลงทะเบียนแล้วมีการผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับอันที่สองคือเรื่องของการลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานะได้นะครับรวมถึงติดตามได้ที่ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ที่แต่ละคนอยู่อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐก็คือ 9,000 บาทแรกคือความหมายเนี่ยเป็นเงินจากงบกลางสำหรับเยียวยา
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะ

0: มีเงินก้อนหลังที่เป็นเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปบ้านหรือว่าต้องมีการสำรวจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท้องถิ่นเข้าไปสำรวจครับอันนี้ก็อาจจะได้ที่หลังหน่อยแต่ว่าก้อนแรกอะ 9,000 จะได้เร็ว
1: ครับก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลยตอนนี้ไปรออยู่ที่ออมสินถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ 9,000 บาทเนี่ยได้ผู้เช่าครับ
1: ครับ
0: ผู้เช่าด้วยถ้าเป็นผู้เช่าบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเงินทดลองราชการ
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเบิกจ่ายไปที่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็เหมือนที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เขาให้ลงในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเรื่องของ
1: ซ่อมแซมบ้าน
0: เครื่องใช้ในบ้านที่เสียหายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเข้าไปที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยได้มีการกำชับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่มีความเข้าใจผิด
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าตั้งแต่น้ำท่วมโคลนท่วมที่เชียงรายมาที่หาดใหญ่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ออกประกาศว่าให้ละเว้นการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนนะครับเพราะหน่วยงานสามารถหาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือที่มีแม้กระทั่งพวกอะไรนะโฉนดที่ดินอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะได้มีการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดข้องเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่เคยเบิกเงินก้อนนี้มาก่อนก็เลยอาจจะติดขัดนิดหน่อยในการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก็มีการแก้ไขอยู่ครับ
1: นี่นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจโดยตรงโดยชัดเจนจากท่านโฆษกด้วยอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ด้วยอีกประเด็นนึงน่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงครับศูนย์ตรงนี้ครับ
0: ก็ในส่วนของทางอาชีวะทางวิทยาการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์ครับเพื่อซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายในพื้นที่นะครับก็ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหายมีรถมีพยานพาหนะเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็เข้าไปรับบริการที่ศูนย์นี้ในแต่ละพื้นที่ได้ครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะสรุปให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้คลี่คลายแล้วยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ประจีนถูกไหมครับที่นครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยก็ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆอยากให้ท่านโฆษกย้ำในประเด็นแรกก่อนในส่วนของการที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ครับ
0: ก็อุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งภัยธรรมชาติเราก็ไม่สามารถจะหยุดเขาได้จริงๆเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยการเยียวยาและการฟื้นฟูก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินใช้ชีวิตใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับผมนี่คือประเด็นแรกให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจเรื่องการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเห็นบอกว่ามี medical drone ส่งยาไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับท่านโฆษกครับ
0: จริงๆแล้วเรื่อง medical drone นี่ก็มีการดำเนินการในหลายพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีการทำมาเป็นระยะหนึ่งละนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของไรเดอร์ส่งยาสำหรับคนที่มารับยาไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่าคนผู้ป่วยหลายคนจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถมารับบริการได้นะครับก็มีการใช้ medical drone ซึ่งมีการใช้อยู่แล้วนี่แหละก็มาในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการแจกจ่ายยาที่จำเป็นแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคนะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยก็ตรงนี้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในทุกพื้นที่ครับผมรวมถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการย้ายโรงพยาบาลย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่จะน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมในส่วนนี้จะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับ
0: นื่องจากตรงนี้มีการทำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งท
1: ำ
0: ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ส่งยาไม่ว่าจะเป็น medical drone นะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงภัยพิบัติก็มีการทำเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการทำในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้ว

0: จอเรื่องน้ำท่วม
1: ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเราต้องให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็เลยไม่ได้มีการโปรโมตอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คืองานโอลิมปิกของการร่วมการประชุมครั้งนี้ก็คือระดับหัวกะทิระดับนำในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกที่จะมาคุยกันที่ประเทศไทยทีนี้ง่ายๆที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพคือว่าแน่นอนว่าจะมีคนประมาณหมื่นกว่าคน20,000คนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
0: ครับ
1: ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีคนเข้าไปกินที่ร้านอาหารจะมีคนที่มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีการเรียกรถสาธารณะมีการเดินไปเดินมาตามถนนตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลลูกดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศไทยและอาจจะชักชวนคนมาสู่ประเทศไทยได้เพราะคนพวกนี้มีอิทธิพลในแต่ละประเทศพอสมควรคืออิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางความการเงินแล้วก็การลงทุนที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแต่เรื่องของคนไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเท่านั้นนะครับการลงทุนที่จะเข้ามาการที่เขามาพูดคุยธุรกิจตกลงธุรกิจกันที่ประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะไปมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราทำวันนี้ครับก็คือต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการเงินการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของโลกนี้ในยุคที่โลกเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
0: ครับ
1: ประเทศไทยเราค้าขายกับใครก็ได
0: ้
1: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำไปแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีไปเจอหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี่คือทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนบนโลกนี้ที่ทุกคนอยากจะคบหาและทุกการลงทุนก็จับตามาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จัดเป็นผู้จัดงานครั้งนี้เราไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จัดงานแต่เราเป็นประเทศที่นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินที่เราจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศไทยครับ
0: นี่นะครับเป็นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเห็นบอกว่ามีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติเรื่องกำชับการบริหารจัดการน้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆต้องไม่ให้กระทบด้วยการเตรียมแผนอย่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับ
1: ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างเรียบร้
0: อ
1: ยสถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเตรียมการเรื่องรถลายานพาหนะการเตรียมการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาร่วมเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ครับผมก็มั่นใจได้นะครับ
1: เรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยนะครับ
0: ครับผมท้ายที่สุดครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกฝากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในสัปดาห์หน้านี้หน่อยครับท่านครับ
1: ก็คือ IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่เราคิดมาก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยคือนักลงทุนต่างประเทศผู้คนที่ทำงานเกี่ยวด้านเงินการเงินการคลังต่างประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในมุมของนักลงทุนและธุรกิจและการไทยก็จะแสดงจุดยืนในชัดประเทศผู้นำการคลังและประเทศอื่นมีความเชื่อถือประเทศไทยมากขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่เป็นเจ้าภาพแล้วให้เขามาประชุม1อาทิตย์แล้วกลับไปแต่1อาทิตย์แล้วที่เขากลับไปแล้ว ขาจะสร้างผลประโยชน์กลับมาให้

0: ถึงคนไทยนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนให้มาเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะขอขอบคุณคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกันทำให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับงานนี้ก็จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณหมอเอกนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆวันเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิติของทางรัฐบาลด้วยรวมถึง medical drone ส่งยาถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนครับก็มีการเตรียมตัวตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันหลายคนก็ติดตามผ่านทางสวทของเราตลอดนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันมาส่งกันมาแล้วก็ประสานกันมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับจุดไหนที่ในการส่งเข้ามานะครับก็มีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการในทุกๆเรื่องราวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเผยกรมการปกครองได้มีการออกคำสั่งเรื่องของสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้มีการยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและก็บัตรประชาชน15วันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจากกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้ทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานนะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งกำชับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ให้พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยได้มีการกำชับทุกๆจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการยกเว้นหรือว่าลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหากมีเหตุจำเป็นครับสามารถขยายระยะเวลาไปได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันคุณผู้ฟังโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนสวทของเราก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวครับให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะฮะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรัฐบาลครับเคียงข้างพี่น้องประชาชนเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำถุงยางชีพเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกรมการปกครองก็มีการออกคำสั่งนะครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นนะครับลดค่าธรรมเนียมบัตร ประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึง Fix It Center นะครับมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยศูนย์ Fix It Center ครับมีถึง57แห่งมีเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญทุกบริการการซ่อมนะครับเรื่องของอาชีวะอาสาจะเข้ามาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากพื้นที่อุทกภัยจุดไหนครับเดือดร้อนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์โดนน้ำท่วมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากน้ำท่วมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเสียหายจากน้ำท่วมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยทั้งหมดซ่อมฟรีย้ำนะครับฟังไม่ผิดซ่อมฟรีครับโดยล่าสุดรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการครับเป็นโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ Fix It Center แล้วก็มีจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้บริการทั้งซ่อมสิ่งของนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายคนถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเปล่าคุณบอลเสียค่าใช้จ่ายครับซ่อมให้ฟรีนะครับเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะมีศูนย์พักพิงการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพระบบไฟฟ้าเบื้องต้นงานนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งคุณครูครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้นำทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลก็ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายก็จะมีการเข้าไปซ่อมนะครับตรงนี้ทุกแรงของคุณครูทุกแรงของนักศึกษาคือกำลังใจที่พร้อมจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.นำทีมพม.ครับไปที่นครพนมพร้อมกับการที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับโดยการติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสำคัญของพม. 8 ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.พร้อมกับทีมของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนนะครับที่จังหวัดลงไปในทุกๆพื้นที่นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมอบถุงยางชีพนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการมอบเรื่องของสวัสดิการสังคมตามภารกิจของพม.นะครับนอกจากนี้ก็ส่งมอบความสุขตามโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็มีผอช.ณโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่นครพนมด้วยนะครับรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็มีการมอบถุงกำลังใจทั้งเครื่องอุปโภคทั้งเครื่องบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยหนึ่งล่าสุดก็เปิดสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหมายเลข4ตัว1564พร้อมกับ4มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกิจการพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยครับหลายๆคนเดือดร้อนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือทั้งส่งกำลังใจล่าสุดก็เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้1564กระทรวงอุตสาหกรรมรับแจ้งความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการโรงงานต้องบอกเลยนะเห็นภาพหลายๆโรงงานเนี่ยโดนน้ำท่วม SME เดือดร้อนใช่ไหมครับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยก็พร้อมครับ กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดสายด่วน1564นะครับแล้วก็มีการออก4มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแรกเลยมาตรการแรกครับการฟื้นฟูสถานประกอบการการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่เดือดร้อนโรงงานไหนน้ำท่วมเอาโทร

สายด่วน1564นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการเติมทุนฉุกเฉินมีสินเชื่อด้วยเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรบางโรงงานนะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนโทรไปประสานไปติดต่อไปนี่คือ4มาตรการเบื้องต้นนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าของโรงงานนะครับผู้ประกอบการโรงงานทั้ง SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีมาตรการสำคัญจากทุกๆกระทรวงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยบอกขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยที่สมุทรปราการไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าโรงงานหลายโรงงานนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยนะครับหน่วยงานก็จะมีเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งโรงงานนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของคลังสินค้าคุณผู้ฟังบางทีบางคลังเนี่ยนะครับที่สมุทรปราการก็จะมีโรงงานเยอะบอกเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยไปหาตลาดให้ด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของการดูแลทุกมิติเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่วันนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเดือดร้อนในช่วงของการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับทงมาทางเพจของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับฝากไปดูจุดนั้นจุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องช่วงท้ายๆของรายการครับต้องบอกว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หลายๆคนบอกเห็นข่าวแล้วคุณบอลก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.สั่งเข้มเลยครับให้ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิด3แนวทางสำคัญทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเรื่องนี้ท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับเปิดเผยถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวที่ส่งผลถึงผู้สูงอายุในครอบครัวก็ต้องมีการส่งผู้สูงอายุไปยังศูนย์ดูแลอาจจะเป็นไปทั้งสมัครใจแล้วก็ไม่สมัครใจด้วยตรงนี้ครับกระทรวงพม.ครับก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้จากข่าวนะครับก็มีการลงพื้นที่เข้าไปคุณผู้ฟังไปตรวจนะครับไปตรวจมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวดลงไปเลยครับท่านรัฐมนตรีพม.สั่งทุกจังหวัดลงไปตรวจเลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนพิการต่างๆแล้วก็เตรียมการในการยกระดับดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุสั่งเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการติดตามโดยล่าสุดครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจพบว่ามีผู้ใช้บริการครับในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวก็ได้
้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยต้องมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็

0: ทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีมคุณหมอเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของทั้งผู้สูงอายุคัดกรองผู้ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับมาดูกรอบของพม.นะครับที่ต้องบอกว่ามีการวาง3แนวทางนะครับสำคัญ1กรณีแรกกรณีที่ไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวรับกลับนะครับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องที่2กรณีสามารถที่จะรับกลับครอบครัวได้ก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกรณีภูมิลำเนาและครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับท่านนิกรสมกลางก็สั่งเข้มนะครับเข้าไปตรวจทุกศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวกันอยู่แล้วหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เราได้มีการตามข่าวมาโดยตลอดกรณีของอุทกภัยแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้มีการโฟนอินในหลายๆสายด้วยนะครับหลังไมค์ก็แจ้งมาน้ำลดแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าดูแลแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปด้วยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เห็นความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าท่านติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่3อำเภอแล้วก็ร่วมกันนะครับนำเรือที่จอดอยู่ตามริมคลองแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการติดเดินเครื่องนะครับอยู่กับที่ในช่วงที่จังหวะน้ำลงเพื่อให้แรงใบจักรเนี่ยช่วยผลักดันน้ำนะครับผลักดันน้ำคือช่วยกันคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงความสามัคคีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สมุทรสงครามดีขึ้นตามลำดับแนวทางดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการระดมพลังจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงจิตอาสาควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนที่มีเรือโอ้โหเนี่ยช่วยกันเห็นไหมช่วยกันจัดเรือตามจุดนะครับมาแต่ละจุดนี่นะฮะแล้วก็ดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มจากน้ำในส่วนพื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงนะครับออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาเนี่ยก็ออกสู่คลองสายหลักก่อนที่จะออกสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดเครื่องเดินเรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรของภาครัฐแล้วก็ผลักดันน้ำเป็นทอดๆนะครับส่งน้ำและท้ายที่สุดครับน้ำก็ลงสู่ทะเลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในชาวแม่กลองที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับติดเครื่องเดินเรือช่วยกันผลักดันน้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงนะครับในทุกวิกฤตอย่างที่บอลบอกตั้งแต่ต้นเราจะเห็นอีกมุมนึงนั่นก็คือความร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงนะครับที่สมัครสมานสามัคคีแล้วก็ฝ่าฟันในทุกวิกฤตไปได้นะครับสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดตามรายงานนะครับข้อมูลจาก FC Arsenal วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ในพื้นที่บางกะปิแห้งแล้วคุณบอลแล้วก็มีบางเขนตอนนี้ มีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับช่วยกันทำความสะอาดกันอยู่โอ้ข้างบ้านจากที่ไม่เคยคุยกันคุณบอลก็มาจับไม้จับมือในคอนโดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับจากที่ไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเมื่อก่อนก็แบบต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมมาร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องของสังคมไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายติดตามกันได้ทุกวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็เกาะติดกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง

0: รับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
2: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
3: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้ว

0: กว่า60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

0: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
1: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
0: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
4: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
3: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11

0: ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพร รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่น ั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจรสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้น
9: ไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันเยอะมากนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Arctic Open 2026นะฮะ World Tour Super 750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกม20-10 20-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโม่กับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3และ21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินฮุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรปวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวอลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาธิดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะ

ครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทยสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะฮะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของทางด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลนะครับพิรชัยสุพรรณกับพักกพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดนเนียลลุนกาดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเตกาดแมตเวกเตกาดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิวกุลุตวิทิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะครับนะนะเรื่องของน้องรุจินภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจินภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกสักการะก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะฮะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเวิร์กกรุ๊ปนะเวิร์กกรุ๊ปแล้วก็เพลย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเพลย์ออฟเวิร์กกรุ๊ปนะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธาราฤดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกนะ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิร์กกรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรตินะไปแข่งขันที่มันตาลิก้านะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับ
ก้องก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึกWorld Superbikeรถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายแล้วก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda H Honda CBR 1000RRSP นะนะตัวนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมกิจจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมกิจจันทราหนึ่งเดียวของเราที่ไปล่อนแล่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่ Lake Havasu รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ8ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เล็กฮาวาสุนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP1 Water Jet World Series 2026สนามที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ No Record Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contrate นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยๆครับพิมพ์รถคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่ง World Series รายการ SBT World Superbike นะขอไปนะ SBT World Final 2026นะที่ Lake Havasu City สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันแล้วก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP1 นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาล่ะครับผู้ฟังครับเรื่องของเราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ให้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหเนี่ยวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดอย่างเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo
Thailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ Anuret Messages นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญรักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากพร้อมคุณดี

0: ก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงชัยแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้โหต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะมัดแมตปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับแล้วเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอมอนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงก็บอกนะก็เมสซี่นะฮะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนิโคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอนีเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทำ126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนะนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับลีโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยลีโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะโรนัลโดเนี่ย เรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวยูซีอาร์อาติฮัสนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสโตโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แฉกันไปแฉกันมานะจะลงอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะครับถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโลนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลโมเรโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็แฮร์รี่เคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับแฮร์รี่เคนโหม่งให้ทีมนํา 2-0 และแฮร์รี่เคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโญโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโญโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ไชน่าโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงไชน่าโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอร์มินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นในเซตที่2ในเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นเนี่ยเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนจิมมี่คอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปีหนึ่งก็แข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับนักกีฬาของเราไปทัพใหญ่เลยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะหาดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA Cup ช้าง FA Cup ฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ 2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับ FC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะฮอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอครับก็จะมีเมืองไทยครับนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้บ้านเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเราจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้วันเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด

0: 128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัด ผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานัปปการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการ

0: ลงทะเบียน
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันทน์กังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
3: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
4: นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
5: ราบ

0: ก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 20:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30 ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2 เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3-0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3 ประตูทำไป1 ประตูและ2 แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208 นัดทำได้126 ประตูและ69 แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2 สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1 สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10 คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BT

0: TU ฮอมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิตสารจากแบดมินตันชายเดียวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ

ค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหมุนมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลกปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายจวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำ

ถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหา

0: ของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้น
1: แล้วมีใครฟังไหมล่ะ
0: ผมรุกไล่ถาม
1: ไม่มี
0: แกตอบสั้นๆห้วน
1: ๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่า
0: ผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือก
1: ใส่หน้าแบบหมดอะไร
0: ผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกันสองสามคำอย่างแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้า
2: อาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับ
0: เขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกัน
1: ครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำ
0: ผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไป
3: ผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผือที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

ต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี

0: 24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
4: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยาลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดย

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวหนังสือค่ะชื่อนารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งทางด้านของนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีการเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทางด้านของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลสำหรับในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวโดยบอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงทุ่มเทพระวรกายในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกหนังสือนารีรัตน์หัตถสินเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนสมุดภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวความงดงามและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือและองค์ความรู้สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทยในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะกลับมาที่ทางกรมอนามัยกันนะคะเพราะว่าย้ำเลยนะคะว่านมแม่นั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับทารกเด็กเล็กหากจำเป็นต้องให้นมผงก็ต้องชงให้สะอาดนะคะหากบริจาคก็ควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่บริจาคเพื่อที่จะส่งเสริมการขายสินค้าค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงน้ำท่วมทำให้ประชาชนก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหารค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กค่ะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยเองก็ขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับทารกนั้นที่สุดโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรืออุปกรณ์ในการเตรียมค่ะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยหากแม่นั้นยังสามารถให้นมได้ควรให้ลูกนั้นกินนมอย่างต่อเนื่องโดยที่แม่นั้นควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ค่ะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนที่จะให้นมในศูนย์พักพิงแล้วก็ควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาทางด้านของน้ำนมน้อยควรที่จะปรึกษาบุคลากรสาธารณสุข
ไม่ควรที่จะรีบเปลี่ยนไปใช้นมที่ผสมโดยไม่มีความจำเป็นค่ะหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมก็ควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากและวันหมดอายุทุกครั้งใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกอย่างเช่นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเพราะว่าไม่เหมาะที่จะทดแทนอาหารสำหรับทารกและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อที่จะเลือกวิธีให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็สุขภาวะทางด้านของสุขภาพและความจำเป็นของเด็กค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงแนะนำค่ะว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงให้แก่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากความต้องการของเด็กแต่ละรายนั้นแตกต่างกันค่ะและการใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะอันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของทารกได้จึงควรประสานผ่านหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อสามารถประเมินความจำเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยควรตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุและก็ไม่ควรที่จะบริจาคหรือแจกจ่ายนมผงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าส่งเสริมการขายด้วยนะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงที่หลายๆพื้นที่อาจจะยังต้องประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ค่ะปิดท้ายที่เบรกแรกกันนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสิ่งแรกเลยเราควรชาร์จโทรศัพท์มือถือและ power bank ให้มีการเตรียมความพร้อมไว้สม่ำเสมอค่ะเติมน้ำมันที่รถยนต์เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัยและเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมค่ะยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อันตรายเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นแค่เราเนี่ยลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยเกิดไฟดูดได้ทันทีเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเราก็ยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงทันทีเก็บเอกสารที่สำคัญของเรานะคะใส่ซองที่สามารถกันน้ำไว้ได้เอกสารสำคัญของเรามีทุกคนค่ะโดยพื้นฐานเลยก็คืออย่างทะเบียนบ้านหรือว่างท่านก็มีส่วนของทะเบียนสมรสของบุตรตนเองหรือของคุณพ่อคุณแม่เอกสารหลักฐานสิทธิต่างๆโฉนดที่ดินอะไรต่างๆนะคะก็เก็บกันให้เรียบร้อยเคลียร์ทางน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำรอบๆ บ้านนะคะให้พร้อมแล้วก็วางจุดนัดพบหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากหน่วยงานของราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เกิดภัยขอบคุณที่มาค่ะกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้มานำเสนอกันสาระสารพันก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2กับสาระสารพันคืนนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสาระสารพันมีเรื่องราวนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้เขาเดินหน้าค่ะในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านที่จะรับมือทางด้านของภัยออนไลน์ AI แล้วก็มีการย้ำเตือนเรื่องของการห้ามตัดกลอนผมแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มนะคะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาด้วยโดยด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวทางทางด้านของสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางด้านของการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเองก็มีมาตรการด้านของความปลอดภัยถึง7ข้อด้วยกันก็ครอบคลุมเรื่องของการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของที่ผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการขับเคลื่อนผ่าน3กลไกด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุการสอบสวนเยียวยารวมถึงการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ Tuffree Fondue แบบเรียลไทม์และมีการกำหนดมาตรการทางวินัยในกรณีผู้บริหารนั้นปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการรับรู้การตรวจสอบและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่2ก็คือการรับมือภัยออนไลน์ค่ะและก็ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กแล้วก็เยาวชนต้องเผชิญมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์พร้อมจัดทำกรอบการใช้ AI แล้วก็แนวทางด้านของที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมที่จะหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านของโซเชียลมีเดียรวมกันที่จะป้องกันการบูลลี่และการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในโลกของดิจิทัลค่ะประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองสิทธิเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำชัดนะคะว่าห้ามตัดกลอนผมนักเรียน

หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติและก็เตรียมเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาตินะคะหรือว่าเพื่อให้การจัดการทางด้านของการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าวนั้นมีระบบแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่กำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือแนวทางแบบรอบด้านนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านรับมือกันแบบรอบด้านค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นขยับขึ้นสู่อันดับที่ของโลกนะคะ38ในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทาง

ทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและก็เป็นมิตรค่ะซึ่งทางด้านของนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกซึ่งขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกค่ะจากอันดับเดิมอยู่ที่47โดยเฉพาะด้านของความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับที่20ของโลกซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้ค่ะถือว่าสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourismแผน2030ที่จะมุ่งยกระดับแนวระบบนิเวศการท่องเที่ยวถูมาตรฐานสากล นะคะโดยกรมการท่องเที่ยวก็ได้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและก็ต่างประเทศที่จะขับเคลื่อนกัน2กลไกสำคัญคือได้แก่การพัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand GoodTravel เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลค่ะแล้วก็การปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือว่าขยับอันดับบนเวทีถือเป็นเครื่องที่สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีความพร้อมแล้วก็รับผิดชอบค่ะและสามารถยืนหยัดการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันแล้วนะคะภูเก็ตค่ะพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้น 9-18 ตุลาคม2569นี้นะคะก็เชิญชวนนะคะพร้อมประเพณีถือศีลกินผักกันย้ำนะคะว่า9-18 ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชุมชนในภูเก็ตด้วยซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือพิธียกเสาโกเต็งนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569ประมาณ 17:09 นของวันก่อนเริ่มกินผักจริงค่ะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักนั้นก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10-18 ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569โดยในปีนี้มีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนด้วยซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่าง11-18 ตุลาคม2569ของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงวันจัดงานนั้นบรรยากาศทั่วเมืองก็ตั้งแต่วันยกเสาโกเต็งจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าอ้ามต่างๆกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตก็จะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มากกว่า 140,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะอ่ะก็ต้อนรับกันนะคะแล้วก็เรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักนั้นเราก็จะได้เห็นภาพดีๆแบบนี้ประเพณีอันงดงามการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับในพื้นที่วันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นในวันศุกร์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอน

0: ล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดย1ในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอนาจักขจีสุนทรพรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรพรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแลงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้า1คือสั่งใจโดยคุณชวีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้า1ก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นข้างแผ่นที่2ฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้า1คือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

พลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณแผ่นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแผ่นคลั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

จใจน้อใจใส่ฝังงานจวนจริงเออเธอนะเธอช่างทำเคยเธอนะเธอเมื่อร่างร้อนแรงไปไกลใครนำใครหลอกล่อลวงใจไปเคยใจน้อใจไม่ไว้เยื่อใยกันเลยเคยที่เคยรักทางห่างกันคอยลงคอยเฝ้าคอยจะ

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโรจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังในธรรมขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

0: จะชั่วใครลงได้เมามัวรักจะพาให้ชั่วทำชอบใจ
1: แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

และฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยเพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนามาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงด้วยวงพรรณาภิรมย์ค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาภิรมย์เช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสุรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

ฟังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอานมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูนลาภอานมานเช่นเดียวกัน

รกใจไฟฝันคมคืนรวนถึงความรักที่ยืนจนคืนคอนดวงใจมัวเมาเฝ้าอาวรยามนอนร้อนหรือทายใจทั่วพา

0: ผู้ควรครวนรำพันมานแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตร่ตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสกเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสกเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมกขลานะพำนักอยู่ณป่าเพศกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภคะในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ข้อที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเ ธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บ้ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็ที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุ ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็

คนผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้บ่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปลักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปลักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลพูดถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธ

เธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจรแล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกลืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลย
ภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ปูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธเท่านั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์เท่านั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้ว
ก็ไม่รุกรานโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์ตอนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตระหนี่จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตระหนี่จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตระหนี่ดังนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีก
ภิกษุควรพิจารณา

ตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้

แต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ผู้มีอยู่ทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่พบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราเนาะเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่

0: ู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบเท้าสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าเท้าสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่เท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมกขลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตะปราสาท เวทยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคระมารดาในบุพผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and GreenergyEnvisioning the Green Future ตัวเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีภัยฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนแรงฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะ จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยหนึ่งที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับ การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลบอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะ
1: ใ
0: ครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่ จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนอ่ะโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่มขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมอ่ะมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มอ่ะแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้ ้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัด ผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีCollection Limited Edition ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร ร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรอง

กับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการ

พักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้
ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรม

ทำอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกศแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะเต้นครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
1: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ 6:58 นาทีข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา